0: เช้าวันนี้สตางนัดหมายไว้กับพี่ตุ๊กตาซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านฉัตรชัยชายหาดแห่งนี้มีชื่อว่าหาดทรายแก้วพี่ตุ๊กตาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนจะพบเจอผักลิ้นห่านได้ทั่วไปตามป่าชายหาดแต่หลังจากเกิดสึนามิเมื่อประมาณ10ปีก่อนบริเวณนี้โดนผลกระทบอย่างจังพังราบเป็นหน้ากลองทำให้ผักลิ้นห่านในธรรมชาติลดจำนวนลง
1: นี่ขนาดคลื่นตอนเช้ายังแรงขนาดนี้คุณผู้ชมลองย้อนกลับไปตอนที่เกิดเหตุการณ์สึนามินะครับที่มันเป็นคลื่นยักษ์ซัดบริเวณชายหาดเนี่ยเขาเรียกว่าราบเป็นหน้ากลองไปเลย
0: และเมื่อประมาณปี2559ทางกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวได้มีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเมนูอาหารที่เคยเป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นจึงได้มีการเลือกผักลิ้นห่านกลับขึ้นมาฟื้นฟูอีกครั้งโดยมีการปลูกขยายเพิ่มบริเวณป่าชายหาด
1: บริเวณที่เราสามารถที่จะพบเจอผักลิ้นห่านได้ก็คือว่ามันจะอยู่ในละเวศป่าชายหาดซึ่งด้านหน้าสตางค์เนี่ยเป็นชายหาดนะครับส่วนด้านหลังนี่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนนะครับแต่บริเวณนี้ยังเป็นดินทรายอยู่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของผักลิ้นห่านในธรรมชาติเลย ในธรรมชาติเนี่ยก็ขึ้นบริเวณแบบนี
0: ้ที่มาและแหล่งกำเนิดนิเวศวิทยาของผักลิ้นห่านพบได้ในพื้นที่ริมชายหาดฝั่งทะเลอันดามันและพบมากตลอดแนวชายทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตโดยผักลิ้นห่านจะขึ้นตามป่าชายหาดซึ่งเป็นป่าที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งดินนั้นเป็นดินทรายน้ำทะเลท่วมไม่ถึงดินค่อนข้างเค็มและที่สำคัญมีไอเค็มจากน้ำทะเลพัดเข้าถึงจุดที่เราจะไปเก็บผักลิ้นห่านนั้นคือบ้านพี่พงศ์ไปลุยต่อกันครับปัจจุบันผักลิ้นห่านในธรรมชาติหาได้ยากชาวบ้านจึงต้องทำการเพาะขยายพันธุ์โดยนำมาปลูกไว้เป็นแปลงเพื่อทำการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป
1: ผักชนิดนี้มีชื่อว่าผักลิ้นห่านก็เพราะว่าลักษณะใบมันเนี่ยคล้ายๆกับลิ้นของห่านนะฮะลักษณะมันถ้าเกิดว่าเรามองจากด้านข้างเนี่ยมันจะยาวนะแล้วก็มันจะแบบเหมือนคล้ายๆลิ้นของห่านจริงๆด้วยฮะ
0: ลักษณะทั่วไปผักลิ้นห่านนั้นเป็นพืชล้มลุกมีลำต้นสั้นๆและมีไหลทอดเลื้อยไปตามพื้นดินแต่ก็เป็นช่วงๆมีใบรอบลำต้นโดยใบของผักลิ้นห่านนั้นมีลักษณะยาวรีคล้ายลิ้นของห่านขอบใบหยักเล็กน้อยปลายใบแหลมใน1ต้นนั้นมีประมาณ 7-15 ใบโดยจะแตกต้นอ่อนออกเป็นคู่ใบยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตรใบมีสีเขียวเข้มแต่ในพื้นที่แสงแดดจัดใบก็จะออกเหลืองนะครับดอกเป็นช่อมีสีเหลืองมีริ้วประดับซ้อนกันเป็นรูปกลวยคว่ำหากดูแลรดน้ำถึงก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี
1: ในหน้าแล้งนะครับพี่พงศ์บอกว่าพืชชนิดอื่นเนี่ยที่ปลูกไว้อาจจะตายแต่ว่าไอ้ผักลิ้นห่านเนี่ยค่อนข้างที่จะทนแล้งนะครับแต่แปลงของพี่พงศ์เนี่ยเนื่องจากว่ารดน้ำทุกวันรดวันละ1รอบตอนเย็นนะครับก็เลยทำให้แบบว่ามันขึ้นสวยเลยเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจะเรียกว่าชื่อผักอะไรนะครับพี่ทุกตา
2: ผักหลักไก่
1: ผักหลักไก่ก็คือถ้าแปลถ้าภาษากลางเนี่ยก็เรียกว่าผักหลักไก่ถ้าคนใต้แปลว่าผักหลักไก่ก็คือว่าเห็นว่าที่มาคือยังไงนะฮะ
2: คือสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: อันนี้จะขึ้นอยู่ตามชายหาดอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แล้วมันจะมีไก
1: ่ครับ
2: เป็นไก่ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมากินผักตัวเนี้ย
1: ครับ
2: ค่ะทีนี้ชาวบ้านนะเวลาเข้ามาก็เห็นไก่เยอะเขาก็มาดักไก่กันแบบว่าเหมือนจะมาจับไก่ป่าอะไร
1: คำว่าดักไก่เนี่ยคนใต้เรียกว่าลักไก่นะพี่พงศ์ไปลักไก่ไปลักไก่ก็คือผักชนิดนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่เยอะริมชายหาดแล้วไก่เนี่ยมันจะมากินคนเนี่ยเมื่อเห็นไก่เยอะเนี่ยก็จะไปดักจับไก่ก็เลยเรียกตามชื่อว่า
2: ผักหลัก
1: ไก
2: ่ไก
1: ่ผักหลักไก่หรือว่าภาษาใต้ออกเสียงว่าผักลักไก
2: ่
1: พี่บ้องเรียกว่าพักลักไก่ไหม
3: ผมไม่รู้
1: เรียกว่าพักดินห้าเลย
2: อันนี้น่าจะมารุ่นใหม
1: ่อันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้ว
2: รุ่นเก่านี้เขาจะเรียกผักหลักไก
1: ่
2: หรือผัก

0: ริมหาด
1: หรืออีกชื่อนึงก็จะเรียกว่าผักริมหาดเลยเพราะว่าเนื่องจากมันขึ้นอยู่ริมหาด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อครับ
3: การขยายพันธุ์นั้นทำได้2วิธีตัดต้นเก่าให้เหลือโคนไว้เมื่อรดน้ำบำรุงต้นใบก็จะงอกขึ้นมาใหม่หรือแตกหน่อด้านข้างส่วนวิธีที่2ถอนเอาต้นเล็กๆที่เกิดจากไหลให้ติดรากมาด้วยแล้วนำไปปลูกใหม่เพียงแค่นี้ก็เจริญเติบโตได้แล้วล่ะครับ
1: ลิ้นห่านเนี่ยน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับพี่ตุ๊กตาเพราะว่าพี่พงษ์เนี่ยปลูกแบบเล่นๆมีอาชีพประจำทำอยู่แต่ว่าปลูกไว้เผื่ บางทีมีคนมาสั่งตัดก็ส่งไปตามร้านอาหารต่างๆเฉลี่ยแล้วเนี่ยทำรายได้ให้แบบไม่ได้ตั้งใจปลูกเต็มที่น่ะก็คือเดือนละประมาณ 5,000 ถ้าเกิดแบบตั้งใจเต็มที่เลยเนี่ยน่าจะเดือนละ 20,000 ได้ไหม
0: น่าจะได
1: ้20,000 น่าจะได้นะฮะ
4: เพราะเราไม่อยากไปติดต่อที่อื่นมา
1: ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาอาชีพอยู่ในภูเก็ตนะครับก็สามารถที่จะมาขอพันธุ์พี่พงษ์ไปปลูกได้ไหม
4: ได้คร
1: ับ ได้เลยนะครับพี่พงษ์ขยายพันธุ์ให้พันธุ์ไปปลูกได้เลยแล้วจะได้ช่วยกันมีผักลิ้นหานเยอะๆพี่พงษ์บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่จะลงมาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยจะโทรมาสั่ง
4: ใช่ร้านใกล้ๆเคียงนะร้าน
1: ร้านอาหารใกล้เคียงเนี่ยที่พี่พงษ์ส่งอยู่ประจำเนี่ยเขาก็จะโทรมาบอกพี่พงษ์ว่าให้ตัดไว้หน่อยเพราะว่าลูกค้าจากกรุงเทพเนี่ยจะมาภูเก็ตแล้วเขาต้องการกินเขาสั่งไว้แบบนี้เลยโอ้เรียกได้ว่าถ้าใครมาเหมือนเรามาภูเก็ตแล้วไม่ได้กินผักลิ้นหานเนี่ยต่อไปอาจจะมาไม่ถึง
4: ใช่ครับมันหายาก
1: มันหายากด้วย
0: หายากแล้วค่ะ
1: หายากแล้วแต่คงไม่ยากแล้วล่ะครับเพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้อย่างนี้แล้วนะต่อไปนะ
0: เป็นไงทำหน้า
1: คุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยผักลิ้นห่านมันกินสดได้แต่ว่าพี่พงษ์บอกว่าควรจะไปล้างน้ำออกสักประมาณ3น้ำความเค็มจากน้ำทะเลเนี่ยจากกลิ่นอายทะเลเนี่ยมันจะลดลงนะครับมันถ้าเกิดว่าเราชิมสดแบบนี้เนี่ยมันจะรสชาติคล้ายๆน้ำกร่อยก็คือมีน้ำจืดผสมกับน้ำเค็มมันจะออกรสชาติประมาณน้ำกร่อยๆแต่ว่ามันจะมีความกรอบและเป็นลักษณะพืชอวบน้ำลักษณะมันคล้ายๆเหมือนกินในเคยกินในต้นอ่อนทานตะวันพองงอกอ่ะมันจะมีความกรอบๆแบบนั้นแต่ว่ารสชาติอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลย
4: ใส่ตู้เย็นร้อยนะผมว่า
1: ใส่ตู้เย็นนี่ร้อยเลย
4: คือใส่ตู้เย็นแล้วมันจะกรอบแล้วมันจะไม่มีออกมาเค็มกว่านี้มันจะมันกรอบไปเลย
1: พี่พงษ์บอกว่าถ้าเราล้างเสร็จนะครับล้างประมาณ3น้ำแล้วก็ใส่ถุงไว้แช่ตู้เย็นซึ่งไม่ต้องมีอุณหภูมิที่มันเย็นมากเย็นแบบระดับปานกลางพอเหมาะแล้วก็แช่ทิ้งไว้สักคืนนึงค่อยเอาออกมากินกับน้ำพริกสตางจะไปชิมน้ำพริกกะปิกับผักลิ้นห่านแบบที่แช่เย็นไว้ข้ามคืนว่ามันจะกรอบขนาดไหนเช้านี้เราตัดเก็บได้ประมาณ1กิโลกรัมราคากิโลกรัมที่ส่งขายกันทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200บาทแต่พี่พงษ์เนี่ยบางครั้งก็ใจดีมีคนมาซื้อ150ก็ขายถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกันเองเลยเนี่ยบางทีกิโลกรัมละ100แต่ว่าราคาปกติเลยเนี่ยก็คืออยู่ที่200บาทต่อ1กิโลกรัมมันก็รายได้ดีเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช้เวลานิดนึง
1: ใช้เวลานิดนึง
4: ตัดกว่าจะได้สักกิโลนี่มันเหนื่อย
0: มัน
1: เหนื่อย
3: เคล็ดลับความอร่อยอีกหนึ่งอย่างเมื่อตัดเก็บมาอย่างนี้แล้วพี่พงษ์บอกว่าให้รีบล้างน้ำทำความสะอาดเลือกใบที่เสียออกทิ้งและควรล้างอย่างน้อย3น้ำเพื่อทำให้รสชาติความเค็มเจือจางออกไป

0: รอบนี้เป็นน้ำที่3แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมาผึ่งให้มันเสด็จน้ำแล้วก็บรรจุใส่ถุงส่งจำหน่ายได้แล้วเรียกได้ว่าพี่พงษ์เนี่ยค่อนข้างพิถีพิถันเลยเจอเศษอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ก็จะหยิบออกตลอดเลยเน
1: า
0: ะ
1: มาที่มัน
0: ร้านค้าเนี่ยรักเลยผมเห็นดอกมันติดไปด้วยนี่ดอกกินได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: อ๋อดอกเหลืองๆแบบนี้ก็กินได้ด้วยเนาะ
2: จากนั้นจึงตั้งพักเสด็จน้ำให้แห้งก่อนจะบรรจุใส่ถุงพลาสติกนำเข้าแช่ในตู้เย็นจะยิ่งช่วยให้ผักลิ้นห่านมีความสดกรอบมากยิ่งขึ้นและอยู่ได้นานหลายวันเป็นอาทิตย์

0: สามารถนำมากินคู่กับน้ำพริกจะสดกรอบอร่อยมากเลยล่ะครับ
1: โอ้โหกรอบมากยิ่งแช่เย็นนะครับก็จะยิ่งมีความกรอบมากแล้วก็มันมีความสดอยู่ด้วยมันมีความฉ่ำน้ำรสชาติความเค็มเนี่ยมันจะลดลงไปนะครับเหลือไว้เพียงแค่ปลายปิดรสฝาดเล็กน้อย

ปูม้าเหล่านี้คือปูไข่นอกกระดองแม่ปูม้า1ตัวจะผลิตไข่มากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเริ่มตั้งแต่ 30,000 ถึง 2 ล้านฟองเลยล่ะครับธนาคารแห่งนี้ได้ปล่อยลูกปูม้าคืนกลับสู่ธรรมชาติเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นจำนวนประมาณ756ล้านตัวฟังแล้วก็น่าชื่นใจจริงๆเลยล่ะครับ

เมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากนาต้อยและพี่ทิพย์จะมาช่วยหยิบจับเตรียมปรุงเมนูเด็ดกับเมนูต้มกะทิผักลิ้นห่านใส่ปูม้า

0: วยการปอกมะพร้าวสองสาวเตรียมจุดเตาก่อไฟกระเทาะออกไปให้แตกแยกส่วนนาต้อยชวนกระต่ายมาสาวขูดจัดการปอกหอมแดงล้างทำความสะอาดก่อนจะบุบเตรียมไว้ตามไปจัดการคั้นกะทิจากนั้นจึงช่วยกันล้างผักลิ้นห่านแล้วนำกระทะตั้งเตาเทเอาหางกะทิลงใส่ตามไปคือกะปิต่อจากนั้นคือหอมแดงปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายรอให้น้ำกะทิเดือดสักพักทายทักช่วยจัดการปูม้า
1: ปูนี้นะคะเราได้มาจากธนาคารปูค่ะเป็นปูที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้ค่ะ

0: เริ่มเดือดจึงจัดการกวนคนหลังจากนั้นจึงล้างปูม้า
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่ปูค่ะลงไปต้มในหางกะทิให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่หัวกะทิลงไปค่ะจะช่วยย่นระยะเวลาไม่ให้กะทิแตกมันค่ะ
0: แล้วได้เวลานำพาปูม้าลงกระทะก่อนจะปิดฝาอบไว้ให้สุกสักพัก

ตอนนี้กลิ่นหอมจากปูม้าส่งสัญญาณลอยมาว่าเริ่มสุกแล้วล่ะครับรุกต่อจากการบุกพริกสดได้เวลาเติมราดหัวกะทิลงใส่จากนั้นตามไปคือผักลิ้นห่าน

เคล็ดลับพี่ทิพย์บอกว่าบางคนไม่ชอบความขมปลายของผักลิ้นห่านก็สามารถลวกประสานด้วยน้ำตาลทรายก็จะช่วยได้ทำให้ความขมลดลงนะครับสุดท้ายจึงโรยพริกบุบเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติของต้มกะทิผักลิ้นห่านใส่ปูม้าชัดเจนเลยครับว่ามีความมันหวานจากน้ำกะทิสดๆได้รสได้กลิ่นจากปูม้าหอมหวนชวนให้หิวผักลิ้นห่านก็ประสานรสขมหน่อยๆแต่อร่อยเมื่อต้มกับกะทิความเค็มนั้นเจือจางไปที่สุดยอดโดนใจก็ปูม้าสดๆนี่ล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูดัดแปลงค่ะที่เราจะนำเอาผักลิ้นหานนะคะมาปรุงเมนูค่ะคู่กับกุ้งเสียบค่ะที่ถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวภูเก็ตค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: ผักลิ้นหานชุบแป้งทอดกินคู่กับน้ำยำกุ้งเสียบค่ะ

0: เริ่มต้นนะต้อยช่วยเติมถ่านแล้วประสานแกะกระเทียมตามไปคือหอมแขกก่อนจะขยำเตรียมไว้คือมะขามเปียกจัดการเด็ดพริกจินดานำพาใส่ครกยกสากโขลกให้แหลกตามไปคือกระเทียมเตรียมลิดปอกมะเขือเทศเอาส่วนเมล็ดออกด้วยได้เวลาตั้งกระทะตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวน้ำมะขามเปียกก่อนจะเติมน้ำส้มสายชูปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลปี๊บเคี่ยวไปให้ละลายน้าต้อยจัดการได้โขลกมะเขือเทศเมื่อน้ำตาลละลายตามต่อได้คือพริกและกระเทียมจากนั้นจึงใส่ชิ้นเนื้อมะเขือเทศลงไปผสมเคล็ดลับความอร่อยในน้ำยำสูตรพี่ทิพย์นั้นพี่ทิพย์บอกว่าต้องเคี่ยวไว้ข้ามคืนเลยล่ะครับ
1: เคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้นะคะอยู่ที่น้ำเคี่ยวนี่แหละค่ะที่จะต้องเคี่ยวจนเหนียวหนืดแล้วก็ข้นค่ะพอเป็นเหนียวข้นแบบนี้ค่ะจะทำให้เวลาที่เราเอาไปยำเครื่องยำจะจับตัวกัน
2: ใช
1: ่ไหมคะแล้วก็ลดกลิ่นพริกแล้วก็กระเทียมได้ด้วยค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราเคี่ยวจนเหนียวข้นแบบนี้ค่ะจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเป็นเดือนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ทิพย์เคี่ยวเตรียมไว้ให้ตั๊กค่ะพิเศษเลยนะ
2: ค่ะ
0: จากนั้นได้เวลาล้างผักลิ้นห่านก่อนจะประสานล้างมะม่วงเบาปอกเปลือกเอาแล้วลงคมสับหยิบจับผึ่งไว้ให้เสด็จเตรียมไว้ชุบแป้งทอดจากนั้นจึงซอยหอมแขกล้างน้ำเตรียมสับไว้คือแตงล้านเด็ดเตรียมไว้คือพริกสดจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศตามไปจึงซอยพริกจินดาได้เวลาหั่นมะนาวแล้วถึงคราวซอยผักชีตามไปคือต้นหอมจากนั้นเตรียมจัดการละลายแป้งชุบทอดเติมลงไปคือน้ำปูนใสปรุงรสด้วยเกลือตีไปให้แป้งเข้ากันจากนั้นจึงหล่อพักไว้ในน้ำเย็นได้เวลาตั้งกระทะเทน้ำมัน

เมื่อน้ำมันร้อนจึงนำกุ้งเสียบลงไปทอดกุ้งเสียบนั้นเป็นของขึ้นชื่อของคนภูเก็ตนิยมทำน้ำพริกกุ้งเสียบรสชาติอร่อยเฉียบสุดยอดไปเลยล่ะครับจากนั้นได้เวลานำผักลิ้นห่านชุบแป้งลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนกว่าจะเหลืองสุก

ตามไปจึงบีบน้ำมะนาวกวนคนให้เข้ากันตามลงไปพลันคือกุ้งเสียบและเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผ็ดอร่อยได้การคือพริกสดตามไปคือหอมแขกเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยมะม่วงเบาแล้วเอาแตงล้านลงประสานได้การคือมะเขือเทศคลุกเคล้าให้เข้ากันโรยใส่พลันคือต้นหอมและผักชีเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติของน้ำยำกุ้งเสียบมันเฉียบเด็ดสารตีเปรี้ยวเผ็ดหวานประสานกันดีแซ่บมากอร่อยเวอร์ยิ่งเจอกับผักลิ้นห่านชุบแป้งทอดรัดกอดความกรอบกรุบเข้ากันอร่อยมากเมนูนี้ยิ่งทำให้ผักลิ้นห่านอร่อยได้ไม่ยากสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: วัดพนัญเชิงตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันเป็นวัดที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารเหนือระบุว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่พระวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองในพระราชพงศาวดารระบุว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสามารถยังรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองโดยท่านมักจะบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้คนได้เห็นมีตำนานกล่าวว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาด้านซ้ายของพระวิหารเป็นพระอุโบสถเป็นที่ฐานพระพุทธรูปแบบสุโขทัย3องค์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเงินพระทองและพระนาคส่วนทางด้านขวาของพระวิหารเคียงคู่กับพระอุโบสถคือพระวิหารเขียนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอยุธยามีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหม่ที่วาดเป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติอาญาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: เอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อ่ะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย้
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ
5: ้ยโอ้ยดันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
3: โอ้ย
5: ยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกหมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
4: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้น
3: ฮึ
5: ม
3: ฮ
5: ึ
3: ม
5: ฮ
3: ะ
5: เฮ้ยเฮ้ย
4: ดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี้
4: อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
2: แย่แล้วกันกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
2: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: สมบัติ
4: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว
3: ข็มทองแต่คนชอบเรียกข้าว่าเจ้าเข็ม
4: นั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์อุ้ย
0: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า

0: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหข้าเจอตัวจริง
1: ไม่ต้องตื่นเต้น
0: น่ารักที่สุดเลย
1: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
0: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
1: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
0: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
1: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
0: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
2: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
0: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
2: เข็มทอง
3: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
4: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน
5: ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
6: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
2: มีดีการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
1: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
0: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
1: เอาไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
1: เฮ้ยหยุดนะหน้ากากข้า
0: ว่าตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตกลงบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
1: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
0: ไป
4: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
1: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
6: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่จะปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

นั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่

ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
0: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบัน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

0: ดาวเทียม KU band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450

0: นาครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
1: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
0: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
1: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
2: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
1: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
2: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
1: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
1: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
1: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
2: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ

0: ไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
4: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
0: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
0: เออแล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
4: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่เออ
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
0: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
4: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
4: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
4: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
8: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
8: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
3: ลงลิฟต์ลงลิฟต
8: ์ไม่เป็นไรนะอัด

0: จะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
1: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: วกันนะ
1: ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 นาทีเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 นาทีโอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขอนี่โอ๊ยปวด
1: ยังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันและทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: เริ่มจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน 1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน 10 นาที 3. แต่งตัว 5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า 10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน 1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน 10 นาที 3. แต่งตัว 5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า 10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอก

0: ดีครับ
1: ทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะ
2: นอกจากนี้เกษตรกรจากทั่วทุกภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับบุคคลกลุ่มบุคคลและกลุ่มสหกรณ์ต่างๆก็จะได้เข้ารับพระชานโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569อีกด้วยค่ะ
1: ในวันนี้นะคะบรรยายโดยดิฉันปิยะนีเทียมอัมพร
2: ดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรม
3: ผมร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภครับจารุชินภูมิ Thailand welcomes you to the live telecast of the Royal Ploughing Ceremony to be held at Sanam Luang Ceremonial Ground Bangkok. Their Majesties the King and Queen will preside over the significant event, which together with the Royal Cultivating Ceremony aim at bringing auspiciousness and abundance to the nation's crops and grains. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system.Or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: และในช่วงเวลานี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศสดๆจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
4: ที่บริเวณในการพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อเตรียมจะประกอบพิธีอันสำคัญในวันนี้ค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งพระราชพิธีนี้เป็นสองพระราชพิธีรวมกันค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลนับเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็คือเมื่อวานนี้พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 17:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงศีลเมื่อพระราชวชิระโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมาสศิลาทรงพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนเรียนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ2ข้างแล้วทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค
2: ์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีเพื่อชมงคลจบพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพร้อมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์สมสุขกลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้นะคะและทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่เทพีคู่หักทองได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีสเวทและนางสาวอภิชยาฟูแสงค่ะส่วนเทพีคู่หักเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญและนางสาวสรัญญาทองคำ
4: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรนะคะกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีก็ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นจะทำนาค่ะซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ว่าไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนเอาไว้เหมือนกับวันอื่นๆในพระราชพิธีอื่นๆนะคะส่วนว่าจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นใน วนนั้นโดยเป็น2พระราชพิธีรวมกันค่ะคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีในวันแรกดังภาพที่เห็นนี้นะคะกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็คือวันนี้ค่ะ
2: สำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีในวันนี้เวลา 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จโดยพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์ 8:09 ถึงเวลา 8:39 ค่ะจากนั้นนายวินโรจน์ทรัพย์สมสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพรามจากนั้นพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลออกธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วจะไปยังลานแรกนานะคะมีการไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบหว่านธัญพืชผลหลวงลั่นคลองชัยแล้วไถกลบอีก3รอบค่ะและในวันนี้พราหมณ์จะได้เสียงของกิน7สิ่งตั้งเรียงพระโคด้วยผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ค่ะเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิรดาค่ะ
4: คุณผู้ชมคะซึ่งก่อนที่จะมีการเสด็จพระราชดำเนินในเช้าวันนี้นะคะเมื่อเช้าเวลา 7:19 ค่ะขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาได้ญาตราจากถนนกลางสนามหลวงมายังโรงพิธีพราหมณ์หลังจากที่พระยาแรกนาจุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วก็ได้ตั้งสัตยาธิษฐานในพิธีเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายพระยาแรกนานะคะซึ่งผ้านุ่งแต่งกายก็คือผ้านุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนค่ะคือ4คืบ5คืบและ6คืบวางเรียงอยู่บนโต๊ะที่มีผ้าคลุมเอาไว้เพื่อให้พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยถ้าพระยาแรกนาหยิบได้ผ้านุ่งผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นด้วยนะคะ
2: ค่ะหากหยิบได้ผ้าสี่คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่หยิบได้ผ้าห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะและถ้าหากว่าหยิบได้ผ้าหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที
4: ่ซึ่งในวันนี้นะคะพระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานแล้วก็หยิบเสี่ยงทายได้ผ้านุ่งเป็นผ้าหกคืบค่ะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นี่คือผลของการเสี่ยงทายผ้านุ่งนะคะของพระยาแรกนาในเช้าวันนี้ค่ะซึ่งการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีค่ะในสมัยสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงการเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นนะคะครั้นถึงรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ใช้มาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ
2: โดยความมุ่งหมายของการประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนนะคะว่าด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงค่ะแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปดวงเพลี้ยและสัตว์จะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิค่ะและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจค่ะ
4: เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นพระโคนะคะซึ่งพระโคในทางศาสนาพราหมณ์ก็หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงกำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นะคะในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์ค่ะกล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันนะคะผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามค่ะซึ่งเขาจะมีลักษณะเป็นโค้งแล้วก็สวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าที่แข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ
2: โดยในปี2569กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะก็คือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงค่ะยังมีพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนโดยพระโคพอนั้นมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะส่วนพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก213เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะ
4: สำหรับในปีนี้นะคะพระโคแรกนาขวัญคือพระโคพอและพระโคเพียงส่วนพระโคสำรองก็คือพระโคเพิ่มและพระโคพูนนั่นเองนะคะ
2: โดยพระโคแรกนาขวัญค่ะเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวค่ะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตาสีชมพูบริเวณจมูกขาวกีบสีขาวขนหางเป็นพวงสีขาวยาวลำตัวช่วงขาหลังและกีบมีความสมบูรณ์แข็งแรงเวลายืนและเดินจะดูสง่าค่ะ
4: ย้อนกลับไปถึงความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนี้ขึ้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายเอาไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนบอกว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

0: ประมาณสัปดาห์ถ้าผมต้องไปตัวประกันนั้น
1: ขอเดินทางขอร้องที่ประมาณของเจ้าของตัวข้าเป็นพระเจ้านายกเป็นการเป็นผู้ข้อนายกเป็นผู้พระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าเป็นผู้ขอเดินทาง
0: ครับ

ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนถึงความผูกพันเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเกษตรกรรมของราชอาณาจักรไทยมาช้านานนะคะโดยสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่10ค่ะมีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยโน้มนำไปทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะแต่ก็ยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยคือพระมหากษัตริย์นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลสรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเช่นเดิมค่ะแม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีเพื่อชมงคลก็ตามแต่ก็ยังรักษาพระราชประเพณีนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติค่ะ

0: นี้นะคะระยะแรกนาจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับโดยผู้ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีนี้ก็คือนายวินาโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ยาตราพร้อมเทพีคู่หาบทองและคู่หาบเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์โดยมีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำนะคะจากนั้นจะเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับปัจจุบันนะคะภรรยาแรกนาได้แก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่งค่ะส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการสตรีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ทำการสมรสมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไปและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วนะคะ
1: โดยเทพีคู่หาบทองค่ะได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีสเวทปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการสังกัดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการสังกัดกรมตรวจบัญชีสากลนะคะส่วนเทพีคู่หาบเงินค่ะได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะและนางสาวสรัญญาทองคำปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ
0: ซึ่งขบวนของพระยาแรกนาก็จะยาตราไปยังบริเวณลานแรกนานะคะซึ่งณที่นั้นนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าพนักงานได้จูงพระโคเทียมแอกเพื่อให้พระยาแรกนาจะได้เจิมพระโคและคันไถก่อนที่จะเริ่มไถเวียนโดยรอบท้องสนามหลวงค่ะที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดพิธี

0: วงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนั้นเป็นผู้จัดเก็บดูแลรักษาซ่อมแซมปรับปรุงและจัดเตรียมคันไถสำหรับวันงานพระราชพิธีนะคะโดยช่วงเดือนเมษายนก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญของทุกปีกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงคันไถให้มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระพลเทพผู้มีคันไถเป็นอาวุธนะคะซึ่งในอดีตคันไถนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดินก่อนปลูกข้าวค่ะสมัยที่ยังใช้แรงงานสัตว์อย่างเช่นโคกระบือยังไม่ได้มีการใช้เครื่องจักรเหมือนเช่นทุกวันนี้นะคะซึ่งปัจจุบันคันไถก็ยังคงถูกนำมาใช้ประกอบพิธีไถหวานในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญทุกปีค่ะ
1: Center of the yoke is a Garuda brass beak, Yanaga, cast in brass, gilded leather, decoration, mounted on a lotus base.
0: มือขวาถือพระแสงประตักพระบัณฑิตถือพระเต้าเทวบิดซึ่งเป็นภาชนะบรรจุน้ำพระพุทธมนต์เชิญนำหน้าพระยาแรกนาเพื่อประพรมน้ำเทพมนต์หรือน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินบริเวณลานแรกนาค่ะพรามจะสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินเดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระโหระทึกซึ่งหมายถึงการตีกลองมโหระทึกตลอดเวลาที่เดินไถทั้งหมด9รอบนะคะ
2: โดยในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นจะมีการเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวมทั้งหมด9รอบนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนในการเตรียมดินสำหรับการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะโดยการไถรอบแรกนั้นเป็นการไถทักษิณาวัตรหรือการไถดะวนขวาไปตามเข็มนาฬิกาจะกระทำรวม3รอบค่ะเพื่อพลิกหน้าดินให้ร่วนซุยและเป็นการเอาเลิกเอาชัยการไถแปรเป็นการไถตัดขวางกับรอยไถเดิมเพื่อย่อยดินให้ละเอียดยิ่งขึ้นถ้าหากเป็นนาข้าวโดยทั่วไปที่มีการใส่ปุ๋ยหรือมีเศษหญ้าการไถแปรก็จะช่วยให้อินทรีย์วัตถุต่างๆถูกกลบลงดินเป็นธาตุอาหารทำให้ดินนั้นเหมาะแก่การหว่านหรือดำนาค่ะส่วนการไถครั้งสุดท้ายนะคะหลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์พืชแล้วจะเรียกว่าการไถกลบค่ะจะกระทำเพื่อกลบเมล็ดข้าวลงในดินทำให้เมล็ดข้าวได้รับความชื้นและเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
0: ซึ่งความมุ่งหมายของพิธีแรกนานั้นก็อยู่ที่ว่าจะทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรค่ะเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาแม้จะเป็นความจำเป็นสำหรับบ้านเมืองในสมัยโบราณอย่างไรถึงปัจจุบันนี้ก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้นเป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และการเศรษฐกิจของประเทศมาทุกสมัยนะคะ
2: จะได้ยินการประโคมดุริยางค์ดนตรีในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะโดยเมื่อไถครบแต่ละรอบค่ะโหรหลวงจะทำการลั่นคล้องชัยเจ้าพนักงานประโคมสังแตรฝรั่งบรรเลงเพลงสำหรับบทตลอดการเดินไถดะ3รอบนี้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงเชิดฉานอันเป็นเพลงที่หมายถึงการเดินอย่างสง่างามของสัตว์นะคะซึ่งในพิธีนี้ก็หมายถึงการเดินด้วยท่าทางอันสง่างามของพระโคเมื่อพระยาแรกนาไถดะบดุรี3รอบเพื่อพลิกดินให้เป็นก้อนวงปี่พาทย์บรรเลงเพลงโคมเวียนค่ะมันเป็นเพลงที่หมายถึงการเสด็จมาของเทพเจ้าและเทวดาที่มาร่วมชุมนุมในพระราชพิธีนี้และสุดท้ายไถกลบอีก3รอบเพื่อกลบเมล็ดธัญพืชลงในดินขั้นตอนนี้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้ค่ะมันเป็นเพลงที่หมายถึงความเจริญงอกงามทางเกษตรกรรมโดยวงปี่พาทย์พิธีจะบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้จนกระทั่งหว่านกลบเสร็จวง

0: ด้วยเพลงท้ายรัวค่ะสำหรับความหมายของเพลงหน้าพาดที่นำมาใช้ประโคมในช่วงที่5ในพระราชพิธีสรุปพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะนายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติก็ได้อธิบายไว้เพิ่มเติมดังนี้ค่ะว่าเพลงเชิดฉาญนั้นเป็นเพลงหน้าพาดสำหรับบรรเลงประกอบการแสดงในฉากที่เป็นการไล่ตามกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ยกตัวอย่างเช่นในฉากพระรามตามกวางจากการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉะนั้นการนำเพลงเชิดฉาญมาบรรเลงในพระราชพิธีนี้จึงสื่อความหมายถึงการเดินของมนุษย์และพระโคสำหรับเพลงโคมเวียนเป็นเพลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบกิริยาการไปมาของเทวดาค่ะสื่อความหมายได้ว่าเหล่าเทวดาได้เสด็จเข้ามาร่วมในมณฑลพิธีส่วนเพลงปลูกต้นไม้นั้นสื่อความหมายถึงกิริยาของพระยาแรกนาที่กำลังหว่านข้าวนั่นเองค่ะ
1: สำหรับคันไถที่ใช้ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปัจจุบันนะคะสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2539ด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เก็บรักษาเอาไว้ที่อาคารรักปิดทองปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทามแล้วก็ยังมีฐานรองค่ะฐานรองนั้นเป็นที่สำหรับรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งส่วนธงสามชายนะคะเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเสียนนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติค่ะจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้กระทำเต็มรูปบูรพประเพณีครั้งสุดท้ายเมื่อปี2479นะคะแล้วก็มีการเว้นไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2503ณปีนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีมาจนถึงปัจจุบันค่ะด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงามมีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของคนไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปีสืบมามิได้ขาดทำให้เห็นนะคะว่าทรงให้ความสำคัญกับอาชีพของเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทยอย่างแท้จริงค่ะ
0: โดยพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะโดยเฉพาะข้าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีจะเรียกว่าปุพพันนะหรือบุพพันนะหรือบุพพันชาติค่ะส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารนั้นจะเรียกว่าอัปปรณะหรืออัปปรณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงานะคะถ้าหากว่าจะเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกรวมกันว่าบุพพันนะปรณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดค่ะโดยบุพพันนะปรณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลนะคะก็เป็นข้าวเปลือกค่ะมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆค่ะพืชพันธุ์เหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาและพระราชทานมาเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลนะคะพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หวานในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนที่เหลือทางการจะบรรจุซองและส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆเพื่อให้เป็นมิ่งขวัญเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้ค่ะ
1: สำหรับพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันธุ์หลักจำนวน 7,000 ค่ะได้แก่พันธุ์ขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันธุ์กข .6 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์กข .79 เป็นข้าวเจ้าพันธุ์กข .85 เป็นข้าวเจ้าพันธุ์กข .99 หอมคลองหลวง72นะคะเป็นข้าวเจ้าพันธุ์กข .109 หอมพัทลุง72ข้าวเจ้าส่วนพันธุ์กข .26 หรือเชียงราย72นั้นเป็นข้าวเหนียวค่ะผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 5,147 กิโลกรัมนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569นะคะซึ่งในแต่ละพันธุ์นะคะก็จะมีความโดดเด่นเป็นของตนเองค่ะพันธุ์ขาวดอกมะลิ105นั้นเป็นข้าวเจ้าหอมมีลักษณะไวต่อช่วงแสงความสูงประมาณ140ถึง150เซนติเมตรลำต้นสีเขียวจางใบสีเขียวเมล็ดเรียวยาวข้าวสารใสแกร่งค่ะเมื่อหุงสุกนั้นจะนุ่มมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยทนแล้งแล้วก็ทนดินเค็มได้ดีนะคะส่วนพันธุ์กข .6 นั้นเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งปานกลางใบยาวสีเขียวเข้มใบทงตั้งข้าวเปลือกสีน้ำตาลเมล็ดยาวเรียวข้าวสุกเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมเป็นพันธุ์ที่ทนแล้งได้ดีอีกพันธุ์หนึ่งค่ะพันกข .79 นั้นเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะคะจะไม่ไวต่อช่วงแสงและปลูกได้ตลอดปีทั้งนาปีและนาปรังซึ่งลำต้นจะแข็งใบสีเขียวใบทงตั้งตาลตั้งต้านทานโรคไหม้และเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ข้าวเปลือกสีฟางนะคะเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกนุ่มไม่หอมส่วนพันกข .85 นั้นเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงทรงกอตั้งซึ่งมีลำต้นแข็งแรงใบสีเขียวเข้มใบธงตั้งตรงข้าวเปลือกสีฟางเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกร่วนและสีขาวนวลค่ะส่วนพันกข26หรือว่าเชียงราย72เป็นข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งทรงกอตั้งเมล็ดเปลือกสีฟางคุณภาพการสีนั้นดีมากนะคะข้าวนึ่งสุกจะมีความนุ่มและความเหนียวส่วนพันกข99หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหอมคลองหลวง72เป็นพันข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มซึ่งทรงกอตั้งลำต้นแข็งแผ่นใบและกากใบมีสีเขียวเมล็ดมีสีฟางข้าวสุกนั้นจะหอมนุ่มค่ะและพันสุดท้ายคือพันกข109หรือหอมพัทลุง72เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่มีกลิ่นหอมนะคะทรงกอตั้งลำต้นแข็งแรงเมล็ดเรียวยาวคุณภาพการขัดสีดีมากซึ่งข้าวหุงสุกนุ่มเหนียวแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะซึ่งมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง 1,086 กิโลกรัมต่อไร่นะคะข้าวทั้งหมดที่เข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ได้มีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคเจริญงอกงามสมบูรณ์แล้วณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวานนี้ก็จะนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ได้นะคะพร้อมทั้งได้พระราชทานแก่ประสบนิกรและชาวนาทั่วประเทศเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ค่ะราชดำริกองวิจัยและพัฒนาข้าวพร้อมด้วยศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายได้ดำเนินงานโครงการนาทดลองในโครงการสมพระองค์สวนจิตรดาประจำปี2568ค่ะจนประสบความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามเป้าหมายที่วางไว้และได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์รวม7สายพันธุ์ดังกล่าวนะคะเพื่อได้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีนี้ค่ะเพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศนะคะโดยความสำเร็จในครั้งนี้ก็เกิดจากการบริหารจัดการแปลงนาอย่างประณีตค่ะใช้พื้นที่แปลงนาทดลองสวนจิรดาจำนวน 1.5 ไร่เป็นต้นแบบและได้ขยายผลการผลิตไปยังศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นที่ฉะเชิงเทราคลองหลวงชัยนาทนครราชสีมาพัทลุงและเชียงรายค่ะทั้งนี้ก็ได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

โลยีการปลูกข้าวที่ทันสมัยมาปรับใช้ด้วยอย่างเช่นการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งค่ะเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและการใช้สารชีวภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จะมีความบริสุทธิ์สูงแข็งแรงและมีคุณภาพที่ดีที่สุดตามมาตรฐานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานค่ะขณะนี้นะคะได้ผ่านลำดับของการไถดะไป3รอบแล้วนะคะเข้าสู่ลำดับของการไถแปร3รอบก็เป็นช่วงเวลาของการย่อยดินให้แตกละเอียดขึ้นแล้วก็ฝังกลบวัชพืชหรือเศษตอซังพร้อมกับจะมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวคลุกเคล้าลงในดินนั้นไม่ตื้นเกินไปป้องกันนกและหนูมาขโมยกินเมล็ดพันธุ์ค่ะ

การพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้ค่ะประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเริ่มต้นพิธีพราหมณ์กันมาตั้งแต่เวลา3นาฬิกานะคะมีการปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ทำน้ำมนต์รวมทั้งประพรมน้ำมนต์ที่คันไถและพระโคโดยมีการตั้งโรงพิธีประดิษฐานเทวรูปสำคัญเช่นพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีพระพลเทพพระโคอุสุพระอุสุภราชเทพีพระอินทร์พระภูมิเทวีโดยเทวรูป7องค์นั้นอัญเชิญมาจากเทวสถานสำหรับพระนครหรือว่าบทพราหมณ์ซึ่งพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีและพระภูมิเทวีค่ะนอกจากนี้ก็มีเทวรูปที่อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังได้แก่เทพีพระอินทร์พระพลเทพและพระโคอุสุภราชนะคะสำหรับพระพลเทพนั้นจัดเป็นรูปแบบของเทพารักษ์ที่เรียกเป็นสามัญว่าเจวิตหรือว่าพระภูมิค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นรูปสลักจากไม้หรือว่าเขียนลายรดน้ำนำไปประดิษฐานในศาลเพื่อสักการะเส้นสวงบูชาส่วนใหญ่ออกแบบเป็นภาพเทวดาถือพระขันธ์แต่ก็พบว่ามีการทำเป็นรูปเทวดาสองพระหัตถ์นะคะพระหัตถ์หนึ่งถือหนังสือแบบสมุดไทยดำอีกพระหัตถ์หนึ่งถือแส้หรือถือพระขันธ์เทพรักษ์นี้ชาวไทยนับถือว่าเป็นพระภูมิเจ้าที่มีหน้าที่เป็นผู้รักษาทะเบียนมนุษย์ที่อยู่ในท้องที่ของพระภูมิหากตั้งอยู่บูชาอยู่ในศาลก็จะเรียกว่าเจวิตศาลพระภูมิสำหรับพระภูมิหรือเทพารักษ์ที่อัญเชิญมาประดิษฐานภายในบริเวณสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆหรือรักษาหน่วยงานของราชการก็จะมีลักษณะท่าทางและเครื่องอุปโภคที่ทรงถือเป็นไปตามภาระที่รับผิดชอบนะคะเช่นพระภูมิที่ประดิษฐานในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นี้มีนามว่าพระพลเทพทรงยืนและมีเครื่องอุปโภคก็คือคันไถที่ทรงจับด้วยพระหัตถ์ขวาและอยู่ในท่ากำลังไถนาส่วนพระหัตถ์ซ้ายนั้นทรงถือดอกบัวและรวงข้าวลักษณะดังกล่าวก็สื่อความหมายที่เป็นมงคลในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญค่ะพูดถึงพระพลเทพหรือพระพลรามนะคะปรากฏเรื่องราวของพระองค์อยู่ในคัมภีร์ศาสนาฮินดูหลายฉบับค่ะทั้งวิษณุปุราณะพรหมปุราณะภควัตปุราณะนะคะซึ่งกล่าวตรงกันว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพี่ชายของพระกฤษณะผู้เป็นองค์อวตารของพระวิษณุส่วนพระองค์ถือคืออวตารของพญาเศษนาคหรืออนันตนาคราชในวัยหนุ่มได้ติดตามพระกฤษณะเพื่อปราบปรามกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายคือพญากังสะและอสูรต่างๆอีกมากมายโดยทรงมีอาวุธประจำกายก็คือคันไถซึ่งหากตีความทางประติมาวิทยาแล้วค่ะก็มีความเป็นไปได้ที่จะบูชาพระองค์ในฐานะเทพเจ้าแห่งการเกษตรเนื่องจากว่าคันไถคืออุปกรณ์การเกษตรอย่างหนึ่งเมื่อนำมาให้พระพลเทพถือก็สันนิษฐานได้ว่าทรงเกี่ยวข้องกับการไถหว่านทางใดทางหนึ่งนะคะ

ของคนไทยแต่ว่ายังผูกพันอย่างลึกซึ้งกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมค่ะโดยมีชาวนานั้นเป็นกระดูกสันหลังของชาติท่ามกลางวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนี้นะคะพระราชพิธีเพื่อชมงคลสำหรับพระนางคันแรกนาขวัญก็ถือว่าเป็นสายใยสำคัญที่เชื่อมโยงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับจิตใจของประสบนิกรค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลบำรุงขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนะคะไม่เพียงเฉพาะชาวนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงเกษตรกรทุกแขนงอีกด้วยค่ะโดยย้อนกลับไปในปี2504พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลขึ้นใหม่ค่ะพร้อมทั้งโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาด้วยโดยในระยะแรกทรงขับรถไถนาเตรียมแปลงและเก็บเกี่ยวด้วยพระองค์เองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชานี้นะคะโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากแปลงนาทดลองสวนจิรดาซึ่งดำเนินการโดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริและศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวค่ะเพื่อที่จะนำข้าวพิธีพุทธาภิเษกและจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้ประสบนิกรในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะ

ครบ9รอบแล้วนะคะทั้งหมด9รอบค่ะพญาแร่งนาและเทพีจะกลับเข้าสู่โรงพิธีพราหมณ์นะคะซึ่งพราหมณ์ก็จะมีการตั้งของกิน7สิ่งเพื่อให้พระโคได้เสี่ยงทายค่ะของกิน7สิ่งนั้นนะคะประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะซึ่งหากว่าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งก็เป็นการทำนายไปเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้มีกำลังใจนะคะมีขวัญกำลังใจสำหรับการทำการเกษตรค่ะซึ่งหากว่าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็พยากรณ์ว่าธัญหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีธัญหารในที่นี้หมายถึงข้าวข้าวเปลือกนะคะพลาหารก็หมายถึงผลไม้ซึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่ากินข้าวหรือข้าวโพดนั้นจะบริบูรณ์ดีค่ะ

0: สมบูรณ์ดีนะคะซึ่งก็หมายถึงผลไม้แล้วก็พืชพันธุ์พืชไร่พืชสวนอื่นๆที่นอกเหนือจากข้าวส่วนหากพระโคกินน้ำหรือกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ซึ่งหากกินน้ำหรือกินหญ้านี้นะคะก็บอกว่าน้ำท่านั้นจะบริบูรณ์พอสมควรค่ะข้าวผลไม้พืชพันธุ์อื่นๆนะคะพืชไร่พืชสวนซึ่งเป็นอาหารการกินรวมไปถึงมังสาหารซึ่งก็คือเนื้อสัตว์นั้นจะอุดมสมบูรณ์แต่หากพระโคกินเหล้านะคะพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งนะคะซึ่งในช่วงเวลาอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้เข้าสู่ขั้นตอนพิธีการของการเสี่ยงทายของพระโคค่ะ
1: เนื่องจากว่าช่วงนี้การเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวมทั้งหมด9รอบนั้นครบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการไถรอบแรกการไถดะบนขวาค่ะต่อมาด้วยการไถแปรและการไถกลบนะคะจะกระทำอย่างละ3รอบรวมทั้งสิ้น9รอบครบจบเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

ำหรับในปีนี้นะคะกรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกกระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะคือกระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่กระโคพอและกระโคเพียงค่ะส่วนกระโคสำรอง1คู่คือกระโคเพิ่มและกระโคพูนสำหรับกระโคแรกนาขวัญ นะคะกระโคพอมีอายุ14ปีกระโคเพียงมีอายุ14ปีเท่ากันค่ะเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรค่ะทั้งคู่ต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาจะมีลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ

0: ขณะนี้พราหมณ์กำลังนำของกิน7สิ่งไปตั้งเลี้ยงพระโคค่ะของกิน7สิ่งนั้นประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีหากพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะและหากพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์หากพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะ
1: ช่วงเวลาของการเสี่ยงทายนั้นเป็นช่วงที่ประชาชนรอฟังผลการพยากรณ์นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เกษตรกรรมนะคะโดยสังคมไทยนั้นก็มีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมค่ะโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและเป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานแล้วแต่ว่าทุกวันนี้จะมีการใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาพันธุ์ข้าวมีเทคนิควิธีใหม่ๆมาช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีการทำนายต่างๆโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะแต่ว่าภูมิปัญญาความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของข้าวที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมข้าวนั้นก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทำนาสืบเนื่องมาเสมอค่ะโดยถ้าหากว่าจะนับตั้งแต่เริ่มทำนามาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะที่ต้องใช้เวลายาวนานถึง9เดือนค่ะตลอดระยะเวลาดังกล่าวคนไทยก็มีการจัดให้มีพิธีกรรมในทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่พิธีบวงสรวงเสี่ยงทายก่อนการเพาะปลูกค่ะมีการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละภูมิภาคเมื่อเพาะปลูกก็มีการสร้างขวัญกำลังใจให้การเพาะปลูกดำเนินไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคอย่างเช่นพิธีแรกไถนาพิธีเชิญขวัญแม่โคศพลงนาจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะมีพิธีทำขวัญข้าวนะคะและยังมีประเพณีงานบุญต่างๆด้วยที่ล้วนแล้วแต่มีข้าวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญค่ะ
0: ขณะนี้พระโคได้เสี่ยงทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอีกสักครู่ค่ะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะถวายรายงานพยากรณ์เสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาและพระโคกินเลี้ยงนะคะ

าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง

ปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชโอรสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลัดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลัดเกษตรของแผ่นดินปลัดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลัดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลัดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตรจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัชกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้นางสาวพัทรนิตศิระวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันวงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันกลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตมาทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกย

ทอตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ่

0: ล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ที่ผ่านไปนั้นนะคะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติสถาบันเกษตรกรดีเด่นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะโดยก่อนหน้านั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายรายงานพยากรณ์เสียงทายผ้านุ่งของพญาแรกนานะคะว่าหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคกินเลี้ยงพระโคเสียงทายโดยกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะคะพยากรณ์ว่าพลาหารทับสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักสาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะ
2: สำหรับการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาตินะคะซึ่งก็จะขึ้นในวันพืชมงคลของทุกปีซึ่งก็ถือว่าเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยนะคะเป็นวันสำคัญที่เกษตรกรตั้งใจพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองค่ะจนได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไปอย่างต่อเนื่องและส่วนหนึ่งก็ยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนที่ตนเองนั้นอาศัยอยู่นะคะเมื่อได้มีการเผยแพร่ผลงานในด้านการเกษตรในสาขาอาชีพต่างๆให้ปรากฏต่อสาธารณชนค่ะไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการทำนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงการทำไร่การทำสวนการทำไร่นาสวนผสมกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านสาวเกษตรกรนะคะที่ผ่านการคัดเลือกด้านการพัฒนาผลงานด้านการเกษตรด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะมีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงานใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาให้ตรงกับแต่ละพื้นที่มีความเป็นผู้นำมีการเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะและในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติค่ะ
1: และขณะนี้นะคะเป็นการญาติราวของขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเพื่อที่จะไปยังบริเวณพระพลาที่ประทับโดยพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

เหตุที่การพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีนะคะก็เพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเริ่มต้นการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยค่ะซึ่งกำหนดวันไม่ได้มีการกำหนดที่แน่นอนเอาไว้นะคะรอดูวันที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นขณะนี้ขบวนอิสริยยศพระยาแรกนามาถึงพระพลาที่ประทับพระยาแรกนาเดินขึ้นพระพลาที่ประทับกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ขณะนี้พระยาแรกนาออกจากพระพลาที่ประทับแล้วกลับมาร่วมในขบวนอิสริยยศเพื่อไปขึ้นรถยนต์หลวงออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยจะมีเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินขึ้นรถยนต์ติดตามไปที่แปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะ

0: และในอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จด้วยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพลาที่ประทับไปยังแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาณแปลงนาทดลองพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายมงคลทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อไปและเมื่อพระยาแรกนาหวานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปกราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์อีกครั้งถือเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในวันนี้ค่ะ
1: โดยโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดานั้นเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2504นะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญค่ะทรงริเริ่มนำผลิตผลทางการเกษตรมาทดลองแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมพระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และได้ใช้พระราชฐานที่ประทับภายในบริเวณพระตำหนักศิลดาระโหฐานเป็นสถานที่กำเนิดโครงการต่างๆนะคะเรียกได้ว่าโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดานั้นได้สร้างเป็นโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อมหรือต้นแบบธุรกิจ SME ค่ะเน้นการพัฒนาโครงการที่มีความต่อเนื่องทุกขั้นตอนชัดเจนอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงเรื่องของการตลาด

ราชพิธีพุทธมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรในสมัยโบราณเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั้นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสรรสร้างต่อมาพระราชพิธีนี้ไม่ได้เป็นการประกาศพระราชอำนาจแก่ชาติอื่นนะคะแต่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรยืนยันให้เห็นการสนับสนุนขององค์พระประมุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ

ในนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระพลาที่ประทับในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดากล่าวว่าวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในยุคหลังจวบจนปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดจะมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีซึ่งแสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนเองและประเทศชาติไปพร้อมกันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศได้เห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปด้วยกันได้ค่ะดังที่เราจะได้เห็นนะคะว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรจำนวนมากค่ะก็มีการตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะอีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานด้านการเกษตรโดยตรงนะคะรวมไปถึงองค์ความรู้ที่เกษตรกรรุ่นใหม่ๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนับว่าเป็นรากฐานแนวทางในการปรับตัวไปสู่เกษตรอัจฉริยะที่สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและบริหารจัดการด้านการตลาดค่ะเพื่อให้เกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรกรรมในแขนงต่างๆนั้นเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะอาจจะมีคำถามนะคะถึงอาชีพของการทำการเกษตรกรรมนะคะว่าณปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นไหนแล้วหรือว่าการพระราชพิธีนี้มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนขออนุญาตนำคุณผู้ชมนะคะกลับไปสู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5มาจนถึงปัจจุบันค่ะสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10มีลักษณะผสมผสานกันนะคะระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์ที่โน้มนำไปทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ก็ยังคงโลกทัศน์แบบเดิมเอาไว้ควบคู่กันไปด้วยค่ะนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเช่นเดิมแม้ว่ามีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะคะแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้เอาไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นขวัญกำลังใจของคนในชาติอย่างพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดี
หรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจัดทำในสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกแบบใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมนะคะด้วยการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากดังเช่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพัฒนาการเกษตรในด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นี้ก็มีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำมีความสนใจองค์ความรู้ในด้านการเกษตรเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องของการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมค่ะซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆนะคะและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะซึ่งณที่นั่นนะคะพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกเอาไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคัน

0: และในขณะนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในราคาเป็นภาพที่เราได้เห็นเป็นประจำทุกปีนะคะมีประชาชนจำนวนมากที่ตั้งใจเดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆค่ะเพื่อที่จะเฝ้ารอเวลาที่จะได้เข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาได้หว่านเอาไว้นะคะบางก็ต้องการนำไปเก็บรักษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและบางก็จะนำไปปลูกที่แปลงนาของตนเองค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ซึ่งก็ถือเป็นการเอาเริกเอาชัยนะคะเสริมสร้างกำลังใจในการเพาะปลูกโดยมุ่งหวังให้พืชผลของตนนั้นเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ดีค่ะ
1: ซึ่งประชาชนทั่วไปหรือว่าเกษตรกรที่อาจจะไม่ได้มาเข้าร่วมในพระราชพิธีในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งมีโอกาสได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูก

0: พระราชทานด้วยจากการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกันนะคะและทั้งหมดนี้นะคะคือการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะในวันนี้ดิฉันปิยะนีเทียมอมพรและคุณกมลวรรณสุนทรธรรมพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรวมถึงทีมถ่ายทอดสดในนามของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทารายสอนแดงร้านอาหารมิชลินสตาร์นะครับแต่วันนี้เองเนี่ยเราจะไม่ไปทั้งมิชลินสตาร์หรือไม่ไปอเมริกันสไตล์เราจะไปที่ฝั่งนู้นเลยครับลาบพนมไพรครับ

0: หนูเกิดพ.ศ.34แล้วหนูตอนนั้นหนูประมาณขวบนึงอะค่ะแม่เขาจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขายของไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงให้แกขายปลาหมึกแกก็จะเอาลูกๆเนี่ยนอนไว้ใต้รถเข็นเหมือนแกนั่งเสียบปลาหมึกแกก็จะมีเปย์ของแกไว้แกว่งมือนึงเสียบลูกชิ้นมือนึงและแกเล่าให้ฟังว่าแกนอนใต้ท้องรถแล้วเขายิงกันแล้วเขาก็จับพ่อไปแล้วแม่ก็อุ้มหนูไปตามหาพ่อจับพ่อไปถอดเสื้อนั่งรวมกันกับผู้ชายแล้วเขาก็ปล่อยพ่อออกมาเพราะว่าแม่ไปตามบอกว่าขายลูกชิ้นไม่ได้มามอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนพ่อกับแม่ขายปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งอยู่หน้าสตรีวิทค่ะหน้าแม็กแล้วก็มาเซ้งร้านต่ออาม่าแปะซึ่งขายข้าวต้มแล้วก็มาสานต่ออีกทีนึงค่ะได้ประมาณ 4-5 ปีเวทีกบสอยู่ตรงนี้แล้วมุมร้านหนูมันจะเป็นหน้าเวทีพอดีลูกค้ามันจะออตรงนี้เลยค่ะแต่เวทีเสื้อแดงจะอยู่ตรงนู้นของหนูจะเป็นท้ายๆแล้วเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ขายดีทุกม็อบค่ะ
1: ถนนราชดำเนินในประวัติศาสตร์การเมืองและโดยเฉพาะยุคหลังๆนะครับเรามักจะมองเป็นพื้นที่ที่มีไว้เรียกร้องทางการเมืองแต่หากมองให้ลึกลงไปเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มีอะไรมากกว่านั้นถนนราชดำเนินเมื่อยุคแรกสร้างเป็นถนนที่ตัดทลายกำแพงเมืองและเขตเมืองแบบโบราณออกไปสู่ความเป็นเมืองสมัยใหม่ถนนราชดำเนินพาเราเดินออกจากศูนย์กลางการปกครองคือพระบรมมหาราชวังมาสู่ระบอบรัฐสภาในพระที่นั่งอนันตสมาคมนำเราออกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ประชาธิปไตยซึ่งแกนกลางก็คือตรงนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันคือถนนที่เปลี่ยนแปลงเราจากอดีตคือตั้งแต่เริ่มตั้งเมือง2325มาถึง2475แล้วก็ต่อมาจนถึงปัจจุบันจากสยามประเทศมาเป็นประเทศไทยและหากถามว่าถนนราชดำเนินจะเดินต่อไปตรงไหนอย่างไรในวันข้างหน้าเราคงไม่อาจมองแค่เฉพาะตรงตัวถนนและตัวตึกแถวสองฝั่งถนนได้เพราะว่าถนนราชดำเนินด้านหลังตึกแถวมีตรอกซอกซอยมีชุมชนและมีผู้คนอาศัยอยู่อีกมากมายครับ

0: ในอดีตก่อนจะมีการตัดถนนราชดำเนินบริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดาคือย่านชุมชนใหญ่แห่งหนึ่งในพระนครที่กินพื้นที่จากคลองคูเมืองเดิมยาวไปจนถึงชุมชนป้อมมหาการต่อมาเมื่อมีการตัดถนนในสมัยรัชกาลที่5และสร้างตึกแถวริมถนนราชดำเนินในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามชุมชนดั้งเดิมบริเวณหลังตึกแถวก็ถูกบดบังด้วยตัวอาคารและประวัติศาสตร์ชุดต่างๆของราชดำเนินหากพวกเขาก็ยังมีวิถีชีวิตที่สืบเนื่องและปรับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบัน
1: อย่างตรงนี้เองนะครับซอยดำเนินกลางใต้เนี่ยก็จะมีบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านเก่านะฮะชื่อว่าบ้านวรรณโกวิทนะครับซึ่งก็เป็นบ้านของข้าราชการในสมัยรัชกาลที่6และบ้านหลังนี้เองก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่6นะครับ
2: ไงบ้างอายุมากี่ปีแล้วพี
3: ่ก็อยู่ที่นี่มา40ปีแล้ว
2: เป็นไงบ้างครับสมัยก่อน
3: สมัยก่อนดีนะแต่สมัยนี้มันอะไรๆมันเยอะแยะเข้ามา
2: ดียังไงครับผมฟังหน่อยดิ
3: ก็หากินก็ง่ายอ่ะสมัยก่อน
2: เมื่อก่อนขายอะไรครับ
3: เมื่อก่อนก็ขาย

0: านนี่แหละลูกแต่ขายอยู่ในซอยตอนสาวๆก็เข้ามาทานทำงานในกรุงเทพไหมลูก
1: อ๋อครับ
0: ทำงานในกรุงเทพแล้วก็พอทำกันก็ลากดึงพี่ดึงน้องกันขึ้นมาทำงานในกรุงเทพก็เลยมาปักหลักอยู่กรุงเทพกันแล้วพอนั่งกันต่างคนต่างมีครอบครัวก็แยกกันไปแต่ว่าอยู่ที่นี่มานานอยู่จนคุ้นเคยซอยนี้
2: ช่วงหลังพ.ศ. 2500เนี่ยพอเริ่มมีว่าทำแบบอเมริกันเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของการพัฒนาประเทศอีกแบบนึงเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกรุงเทพชั้นในเนี่ยถูกแทนที่ด้วยแรงงานเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมคะว่าเมืองมันเริ่มเปลี่ยนพื้นที่ชั้นในเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันเร็วแล้วก็ต้องการแรงงานสูง
3: ทุกวันนี้ถ้าถามว่าราชดำเนินกำลังจะเดินไปทางไหนก็คงต้องมองในภาพรวมที่มีชุมชนต่างๆในย่านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมก็กำลังถูกขอให้ย้ายออกไปด้วยหลายสาเหตุด้วยกันเช่นกรณีการถูกเวรคืนของป้อมมหาการหรือว่ากรณีชุมชนที่อาศัยพื้นที่ของวัดอยู่ก็กำลังถูกขอให้คืนพื้นที่ให้กับวัดเพื่อใช้พื้นที่ทำสวนสาธารณะพื้นที่ในตรอกย่านเก่าแก่หลายแห่งเจ้าของเดิมก็ค่อยๆทยอยขายไปเพื่อขยับขยายที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมในย่านชุมชนเมืองเก่ามีขอบเขตที่คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมองว่าเป็นเมืองชั้นในและเป็นเขตอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์นั้นหากพิจารณาในแนวนโยบายที่ได้เริ่มใช้ในปี2546ซึ่งต้องการย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์เพื่อเปิดพื้นที่โบราณสถานและนโยบายของกทม.ที่ต้องการจัดพื้นที่ราชดำเนินสมัยจัดการชุมชนที่ไม่สะอาดหรือใช้ทางเท้าและเห็นว่าไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิมตามที่เข้าใจกันเองโดยไม่ศึกษาให้แน่ชัดจากพื้นที่ก็ดูจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตทำงานที่นี่ลดน้อยลงตามลำดับถนนราชดำเนินและย่านนี้ก็อาจจะกลายเป็นเมืองที่สวยงามและสะอาดขึ้นแต่ก็จะไม่มีผู้อยู่อาศัยเช่นในอดีตและกิจกรรมทางสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไป
4: หลังจากที่มีการส่งมอบสัญญาการรื้อถอนเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้มาวันนี้ปรากฏว่าบรรยากาศส่วนใหญ่ภายในโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยก็เต็มไปด้วยความเงียบเหงา
5: จากผู้รับเหมานะฮะที่เข้ามาถือตึกเนี่ยฮะเราขอม่านซึ่งเห็นมีความสวยงามอยู่เป็นที่ลึกไปใช้เนี่ยลงหนังอลังการของภาพยนตร์แห่งชาติแล้วก็ตู้โชว์หนังแผ่นเนี่ยนะซึ่งมีอยู่2ตู้แล้วก็ขอแบ่งเข้าไปตู้หนึ่งแล้วก็ไปติดไว้ที่หน้าโรงหนังงั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นของที่ลึกจากโรงหนังเฉลิมไทยจะไปเก็บไว้ที่ภาพยนตร์แห่งชาติ
2: กรณีของแผนแม่บทเนี่ยมันแข็งไปโดยเฉพาะการที่มองมิติเดียวไม่ครบไม่เห็นคนไม่เห็นพื้นฐานของพื้นที่ไม่เห็นชีวิตของผู้คนที่มันยังพอเหลืออยู่นะไม่ใช่ว่าชุมชนมันตายหมดนะยังเห็นยังมีผู้คนที่เขายังทำมาหากินอยู่แต่พอโครงการอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยมันมาพร้อมกับเหตุของการอนุรักษ์นะอนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนของการดูแลพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไปแล้วตอนนี้แนวทางเป็นแบบนั้นไปหมดแล้วก็คือมองแต่เรื่องของความรกรุงรังความสกปรกแล้วเราก็ไปมองเห็นแต่เฉพาะสภาพแวดล้อมที่มันมีการขายประเวณีมีโรงแรมซกมกมีคนไร้บ้านมีขอทานเต็มไปหมดเลยเราต้องกำจัดไปมันกลายเป็นการถ่วงน้ำหนักที่มันสุดโต่งทั้งสองฝั่งมันต้องให้ความสำคัญกับคนที่อยู่โดยรอบด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่หลังตึกบนถนนลาดดำเนินกลางเนี่ยนะคะซึ่งเป็นชุมชนจำนวนมากเลยซึ่งยังมีลมหายใจมีวิถีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องออกไปจากพื้นที่นี้เพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะต้องทำมาหากินที่นี่ได้แล้วนะคะเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเนี่ยมันเหลือแต่บ้านเปล่าๆเหลือถนนเปล่าๆให้เขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันสร้างใหม่ยากต้องมาทบทวนโดยการทำให้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเขามีส่วนร่วมด้วยในการที่คุณจะคิดมาสเตอร์แพลนอะไรสักอย่างนะจะทำให้เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวก็ได้แต่ต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชีวา
6: ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาผสมผสานกันนะครับมันก็อยู่กันมาได้ต้อง
1: 70 80ปีแล้วอ่ะครับประมาณ70กว่าปี80ปีอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็คือเป็นเสน่ห์อย่างนึงอาจจะไม่ได้สวยงามแต่มันก็สวยงามบนความแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างสิ่งก่อสร้างอะไรเนี่ยมันยังสร้างทดแทนกันได้แต่บรรยากาศเสน่ห์ของสถานที่มันคือผู้คนและวิถีชีวิตมันสร้างไม่ได
6: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพันอดีตรวมเป็นเรื่องราว
7: ถนนราชดำเนินถนนที่มีผู้คนหลากหลายมาอยู่อาศัยใช้ชีวิตใช้พื้นที่ต่างที่มาต่างเป้าหมายต่างความทรงจำวันนี้ถนนราชดำเนินจะเดินไปทางไหนขึ้นอยู่กับความทรงจำของคุณคืออะไรสำหรับผมแล้วไม่อยากให้เดินไปในทิศทางการสร้างความทรงจำใหม่โดยตัดขาดจากชีวิตของผู้คนเดิมๆที่มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ของถนนสายนี้ราชดำเนิน
2: ตัวสีลมสาทรเนี่ยเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาก็เพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้า
8: สมัยผมเด็กๆตึกแถวนี้สองแสนกว่าบาทแต่สองแสนกว่าบาทสมัยก่อนก็ไม่ธรรมดานะเพราะก๋วยเตี๋ยวยังชามหนึ่ง50ตังค์บาทนึง
9: ผมว่าทุกธุรกิจเป็นเหมือนกันหมดที่ดำเนินการต่อไม่ได้เนี่ยมีเหตุผลหลักๆเหมือนกันหมดเลยคือทายาทหรือรุ่นต่อไปเนี่ยจะทำต่อหรือไม่ทำต่อ
8: ถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า

รมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเต้าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้า
ที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและ

0: าใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวหนึ่งนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ติดในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของพุทธจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบลากาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบลากาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมนดบนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
0: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทผึ้งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ปราสาทผึ้งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจัดทําปราสาทผึ้งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
0: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: เราก็จะมี

0: ี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
1: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

0: แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
0: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
0: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
0: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็หล

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เกี่ยวเนื่องกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วนั้นเป็นหนังสือสมุดไทยดำจำนวน3เล่มปรากฏชื่อบนปกหนังสือว่าเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามหนึ่งเล่มและบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจัดเสร็จณวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น1ค่ำปีมะโรงยังเป็นเอกศก1เล่มชื่อบนปกทั้ง2เล่มเขียนด้วยเส้นหรดานและไม่ปรากฏชื่อหนังสือบนปกอีก1เล่มหนังสือเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์เนื้อหาของต้นฉบับเล่มนี้เขียนด้วยเส้นดินสอประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อของภาพรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้วแต่ละห้องตั้งที่1จนถึงห้องที่91โดยมีข้อความลายมือเขียนข้อมูลแทรกบอกพระนามและนามผู้รับผิดชอบพระราชนิพนธ์และประพันธ์โครงบรรยายภาพแต่ละห้องกำกับไว้ด้วยส่วนเล่มที่ชื่อบัญชีจ่ายห้องรามเกียรตินั้นมีเนื้อหาว่าด้วยจำนวนห้องรามเกียรติ์รายพระนามและรายนามผู้รับผิดชอบซึ่งมีบันทึกว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบขณะประทับที่เกาะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับกรุงเทพมหานครแล้วทรงจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบให้แตกต่างไปต้นฉบับเล่มสุดท้ายที่ไม่มีชื่อเรื่องมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องย่อตอนต้นเรื่องของรามเกียรติ์ที่จะใช้เขียนภาพบริเวณด้านทิศเหนือของวัดพระแก้วและเรื่องย่อประจำห้องที่1ถึงห้องที่10

0: กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแล

0: บูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ยุคนี้ไรไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์เคียชันระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือ ให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเน
1: ิดคุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

พื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนครราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง

นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานครา ที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรอนเสียง

0: ็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ 25,000 พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละ4ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละกอนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนาจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามาจนกระทั่งถึงในยุค ปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยสวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำบังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบกเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่นๆ
4: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
5: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อภาษาคือ tectona gandhisนะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับ

0: าตอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุกหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
2: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปย่อปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
3: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญ

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดคือวัดป่าฝางเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเป็นสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

มรุปราสาทพระพิฆาตดอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมรุปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี้ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมรุปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมรุปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงห์ที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารโทรศัพท์สีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: วัดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับซึ่งจะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวง

0: หลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึง2คราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัชดาภิเษกนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัชดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหว่างมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนัคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำ
1: จีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าวบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่สองหลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะฮะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก

บ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นนะครับ

ครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันธุ์พฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านสินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้า

0: ร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขสุวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะเป็นช้างเป็นอะไรต่างอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
4: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
5: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้นี่มันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

ไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักชอนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: วิถีชีวิตชาวไทยในปัจจุบันดูเผินๆแล้วไม่แตกต่างกับผู้คนจากส่วนอื่นๆของโลกแต่สิ่งที่อาจบ่งบอกความเป็นไทยคือวัฒนธรรมที่แสดงออกในวิถีชีวิตเช่นภาษาที่ใช้สื่อสารประเพณีพิธีกรรมและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่คนไทยเพียรพจงคิดประดิษฐ์ขึ้นด้วยภูมิปัญญาฝีมือความเชื่อและพลังศรัทธาแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานวัดวาอารามอาคารสถานที่สำคัญในอดีตที่ยังคงมีสภาพเหลือมาถึงปัจจุบันนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของชาติและเป็นสมบัติอันควรหวงแหนของคนไทยทุกคนมิใช่แต่เพียงชุมชนใดหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้นสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษผู้เคยดำรงชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยผู้มีความเชื่อความศรัทธามีภูมิปัญญาที่จะก่อร่างสร้างศิลปะสถาปัตยกรรมที่อาจบอกเล่าความเป็นมาของคนไทยนับหมื่นแสนบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองรวมทั้งประเพณีวิถีชีวิตของไพร่ฟ้าประชาชนทั้งในยามศึกสงครามและยามที่บ้านเมืองสงบสันติสุขแม้ว่าโบราณสถานสำคัญส่วนมากจะได้รับการดูแลรักษาและบริหารจัดการโดยหน่วยงานราชการแต่แท้ที่จริงแล้วโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์จะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อคนไทยทุกคนรับรู้และมองเห็นคุณค่าว่าซากอิฐหินดินปูนและศิลาแรงเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของอดีตที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตปัจจุบันและจะโยงใยไปสู่อนาคตคนไทยทุกคนจึงมีส่วนเป็นเจ้าของและควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงรักษาให้คงอยู่เพื่อสืบทอดความหมายอันสำคัญนี้สู่ลูกหลานรุ่นต่อๆไป
1: วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนส

0: ใหม่อยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจก
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
1: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตี้เลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไ

ภายหลังจากที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณอำเภอบางปะอินเพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนครแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังโดยออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำจารึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสมีพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและขวาเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนิรันตรายซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น

0: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรตั้งอยู่เลขที่120ถนนปิ่นดำริตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรสร้างเป็นอาคารประยุกต์ทรงไทย2ชั้นจัดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในแหล่งอนุสรณ์สถานสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2510ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19มีนาคม2514โดยพระท่านนายสุกิจนิมมานเหมินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรมีหน้าที่อนุรักษ์สงวนรักษาและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างจัดแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุศิลปะวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีความรุ่งเรืองสมัยสุโขทัยอยุธยาตลอดจนสมัยรัตนโกสินทร์ชั้นบนจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเกี่ยวกับศาสนาเป็นประติมากรรมเนื่องในศาสนาพุทธและประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรเปิดให้ประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษานักบวชทุกศาสนาเข้าชมระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.โดยชาวไทยเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมคนละ20บาทชาวต่างประเทศ100บาทยกเว้นนักเรียนนักศึกษาและนักบวชทุกศาสนา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จากที่มิ้นท์ทายฉงนเรื่องราวของอาณาจักรล้านนาไปแล้วแต่มาถึงเชียงใหม่ทั้งทีไม่หมดเรื่องฉงนเพียงเท่านี้แน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนในเรื่องอะไรต่อนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: สมมติเมื่อก่อนใช้ช้างผ่านนะใช่ไหมถ้าแบบว่าผ่านตรงนี้ช้างต้องหมอบไปนะเพราะอาจจะติดอะไรบางอย่างหรือเปล่า
2: ช้างเป็นแบบสัญลักษณ์ของคนไทยอะไรเงี้ยครับเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อแสดงความเป็นไทย
3: มีช้างเยอะ
4: คิดว่าเมื่อก่อนจะช้างลบมั้งพี่อาจจะเป็นช้างเผือกก็ได้มั้งครับเลยต้องตั้งตามนะครับ

ู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเรื่องสงวนของมิ้นในวันนี้ก็คือชื่อถนนในเชียงใหม่ถ้าใครที่เป็นคนเชียงใหม่หรือว่าเคยมาที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยน่าจะเคยผ่านตามาบ้างแล้วนะคะกับถนนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยช้างไม่ว่าจะเป็นช้างม้อยหรือว่าช้างคลานแต่คุณผู้ชมเคยสงวนเหมือนมิ้นไหมคะว่าแล้วทำไมต้องขึ้นต้นด้วยช้างด้วยอ่ะแต่ถ้าถามมิ้นก็คงตอบไม่ได้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาคนเมืองมาช่วยคลายสงวนกันดีกว่าค่ะตามมาเลย

ชมค่ะแล้วตอนนี้มิ้นก็มาถึงที่แรกที่น่าจะมีใครสักคนมาช่วยคลายสงวนได้แล้วล่ะค่ะที่นี่ก็คือตลาดต้นลำไยอยู่ที่ตำบลช้างม้อยคุณผู้ชมคิดดูขนาดชื่อตำบลยังมีช้างเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันดีกว่าว่าใครจะมาช่วยมิ้นคลายสงวนเรื่องนี้ได้บ้างตามมาเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ให้หนูเรียกว่าอะไรดีคะ
1: อาจารย์เสรินครับ
0: อาจารย์เสริน
1: ครับผมสอนอยู่ที่โรงเรียนปรินซ์รอยเป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์โรงเรียนครับ
0: คุณผู้ชมและนี่คืออาจารย์เสรินที่จะช่วยมิ้งคลายสงวนวันนี้เริ่มเลยดีกว่าอาจารย์คะทำไมถนนหลายๆเส้นในเชียงใหม่ต้องขึ้นต้นว่าช้างด้วยคะ
1: ครับอันนี้ในสมัยโบราณเนี่ยของเราใช้ช้างนะเป็นพาหนะในการเดินทางของเจ้าหลวงของพ่อค้ารวมทั้งทําให้สัตว
0: ์
1: และทีนี้เราก็เลยมีช้างเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม
0: ่
1: นะครับและทีนี้ถนนที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยมันมีช้างคานช้างม้อยช้างเผือกช้างหลายช้างอันนี้ตามคําที่เล่ากันมาก็มีอยู่หลายกระแสนะกระแสหนึ่งก็คือว่าในสมัยพระเจ้ากาวิระเนี่ยก็ได้อบยพผู้คนมาจาก12ปันนามาจากเชียงตุงเชียงลุงนะครับพวกที่มาเนี่ยบางทีหมู่บ้านเขามีชื่อช้างนะครับชื่อช้างเพราะนั้นสันนิษฐานว่าช้างคานช้างม้อยเนี่ยก็อาจจะมาจากชื่อของชาวบ้านที่อบยพมา
0: คืออันแรกคือเหมือนกับว่าพออพยพคนมาแล้วเนี่ยที่คนที่เขาอพยพมาเขามีชื่อหมู่บ้านของเขาอยู่แล้วว่าช้างคลานบ้างช้างม้อยบ้างพออพยพมาปุ๊
1: บ
0: เราก็เลยเอาชื่อของเขามาตั้งเลย
1: ครับเขาเรียกว่าบ้านนะก็ไม่เรียกชื่อถนนนะครับเพราะชื่อถนนเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแ

0: สมัยรัชกาลที่6เสด็จมณฑลพยั
1: ค
0: ในปีพ.ศ. 2448ซึ่งเจ้าแก้วนวรัตน์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างถนนแก้วนวรัตน์ขึ้นรับเสด็จรัชกาลที่6
1: ค่ะ
0: นะครับร่วมกับพ่อครูฮาริสซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปรินซ์รอยเป็นมิชชันนารี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็รัชกาลที่6ก็มาเป็นผู้ที่มาเปิดถนนแก้วนวรัตน์และก็ได้ประทานนามนี้ว่าถนนแก้วนวรัตน์เพราะนั้นเริ่มตั้งแต่2448เราถึงจะมีชื่อถนนแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาที่เขาบ้านอย่างบริเวณแถบนี้เขาเรียกบ้านช้างม่อยเพราะนั้นก็มีถนนเขาก็เรียกว่าถนนช้างม่อยใช่ไหม
1: ถนน
0: ช้างม่อยนี่ก็ตรงไปช้างม่อยนี่ก็คือช้างที่เข้ามาทำงานหนักแล้วก็มาพักผ่อนและถ้าหากว่าจะว่าไปแล้วบริเวณแถบตรงนี้เป็นตลาดนวรัตน์ซึ่งสมัยก่อนเป็นคุ้มหลวงเจ้าแก้วนวรัตน์และตลาดต้มใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่เลี้ยงช้างของเจ้าแก้วนวรัตน์นะครับเพราะนั้นเวลาช้างเนี่ยเขาไปทำไม้สับไปไหนมาไหนกลับมาเนี่ยเขาก็จะมาพักอยู่ที่เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นกระแสหนึ่งที่เรียกว่าช้างม่อย
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงตลาดต้นลำไยแล้วขอถามถึงตลาดต้นลำไยหน่อยค่ะว่าที่มาที่ไปเนี่ยนอกจากเริ่มจากเป็นที่เลี้ยงช้างแล้วมีความเป็นมายังไงอีกบ้างคะ
0: ครับเมื่อก่อนนี้ก็เป็นที่เลี้ยงช้างของเจ้าแก้วนวรัตน์และก็ต่อมาภายหลังเนี่ยมองปัญโยนี่เป็นหัวหน้าพม่าที่เมืองเชียงใหม่สร้างวัดอุปคุฎพม่าแล้วก็ได้มีการบูรณะวัดอีก 4-50 วัดก็ได้มาขอเช่าที่เจ้าแก้วนวรัตน์แล้วก็มองปัญโยนี้มาสมทานในการทำไม้สักเพราะฉะนั้นก็สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ชักลากไม้สักขึ้นมาในสมัยก่อนนะครับและทีนี้ต่อมาภายหลังเนี่ยก็ได้มีการสร้างเขาเรียกเรือนแพหรือว่าเรือนแพนะครับให้พวกที่ทำการเลี้ยงช้างชาวพื้นเมืองพวกขมุนะครับอาศัยอยู่แล้วก็ต่อมาก็มีคนจีนที่ได้อพยพมาก็มาเช่าเรือนแพของหม่องปันโยจนกระทั่งต่อมาหม่องปันโยเลิกกิจการไม้สักแต่ก่อนที่จะเลิกนั้นก็ได้ไปกู้ยืมเงินจากพวกตระกูลนิมานเหมินจากตระกูลชุติมาจากตระกูลเลียวนะครับเมื่อก่อนมีห้างเลียวย่อมงวนนะครับแซ่เลียวเขาเรียกว่าอาแปะอุยแซ่เลียว
1: อ๋อเป็นคนจ
0: ีนพวกนี้เป็นพวกข้าบดีของเชียงใหม่ทั้งหมดทีนี้มองปัญโยเนี่ยเมื่อเลิกกิจการไม้สักก็ไม่มีเงินที่จะชดใช้เพราะนั้นสามตระกูลนี้ก็เลยได้การของหม่องปัญโยเนี่ยหม่องปัญโยนี้ต่อมาได้รับพระราชทินนามจากรัชกาลที่7ว่าหลวงโยนการพิจิตร
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นชาวบ้านเรียกว่ากาดหลวงโย
1: อ
0: ๋
1: อเรียกตามชื่อ
0: กาดหลวงโยนะครับ
1: ก็คือที่นี่ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ทีนี้กาดหลวงโยเนี่ยทีนี้มันมีต้นลำไยเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่ากาดต้นลำไย
1: อ๋อเป็นที่มา
0: คือในสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เกิดที่นี่
1: เกิด
0: ที่เฮือนแป
1: ที่เฮือนแปนี่เลยเหรอคะ
0: เฮือนแปที่เนี่ยเกิดที่เนี่ยเพราะเฮือนแปเนี่ยคือพ่อเข้าไปค้าขายในกาดหลวงกาดวโรรสเพราะฉะนั้นก็เลยทันเห็นสภาพกาดต้นลำไยในสมัยก่อนได้มีการพัฒนาการมานะครับ
1: เท่ากับว่านี่ก็เป็นกาดที่แรกๆที่เป็นศูนย์รวมเหมือนกัน
0: ครับศูนย์รวม
1: แล้วนอกจากที่กาดต้นลำไยแล้วเนี่ยค่ะยังมีที่ไหนอีกไหมคะที่เป็นศูนย์รวมเหมือนเป็นแหล่งค้าขายซื้อขายของ
0: ก็มีกาดหลวงเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกกาดคงเมนหรือว่ากาดแม่ขา
1: ค่ะ
0: ก็มีม้าแม่ขาอยู่นั่นและต่อมาภายหลังเจ้าดารารัศมีเสด็จมาเห็นเป็นที่ว่างก็เลยอยากจะบูรณะให้มันเป็นกาด
1: ก็คืออยู่ใกล้ๆตรงนี้กาดวโรรสใช่ไหมคะงั้นถ้ารบกวนอาจารย์พาหนูไปดูที่กาดวโรรสได้ไหมคะไปกันค่ะคุณผู้ชมเชิญอาจารย์นำเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมเห็นด้านล่างนี้เลยคือตลาดวโรรสนั่นเองค่ะเป็นอีกที่นึงนะคะที่เป็นแหล่งรวมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยถ้าจะมาซื้อของก็คงจะต้องมาที่นี่ถามอาจารย์ดีกว่าค่ะว่าความเป็นมาของตลาดวโรรสเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรคะ
1: ถ้าย้อนหลังไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นที่ล่องซึ่งเขาเรียกว่าขวงเมน
0: ขวงเมน
1: นี่ก็คือสถานที่เผาศพเจ้านาย
0: หรือก็คือเมน
1: เมนครับเมรุนะครับขวงนี้ก็คือลานท้องกว้าง
0: นะครับ
1: คล้ายๆกับท้องสนามหลวงที่เขาเผาพระราชทานเพลิงศพเนี่ยนะครับตรงนี้ต่อมาเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2440
0: ค่ะ
1: เจ้าอินทวิชยานนท์ได้ถึงแก่พิราลัยเพราะฉะนั้นก็เลยได้มีการเตรียมการที่จะมีการพระราชทานเพลิงศพที่นี
0: ่
1: นะครับก็มีโอรสก็คือเจ้าอินทวโรรสเจ้าแก้วนวรัตน์ทั้งสองท่านนี้ก็ได้มาเขาเรียกว่าแผ่ถางเพราะว่ามีชาวบ้านมาลุกล้ำเจ้าแก้วนวรัตน์ได้หาเงินประมาณ 18,000 รูปีเพื่อที่จะมาย้ายชาวบ้าน
0: หน่วยเงินเป็นรูปีเหรอคะ
1: เมื่อก่อนเราใช้รูปีเงินอินเดียเพราะว่าอังกฤษนำเข้ามาใช้นะครับหลังจากที่ได้มีการพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้วเจ้าแก้วนวรัตน์ก็เลยเห็นว่าที่นี่มันเป็นที่ว่างก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยเอาของมาขาย
0: ทำ
1: เป็นกาดก้อมหรือว่ากาดมั่วกาดก้อมก็คือกาดเล็ก
0: ๆตลาดเล็ก
1: ๆกาดมั่วกาดมั่วก็คือคนมามั่วสุมกันซื้อครัวซื้อของ
0: แล้วก็รวมกันเยอะๆแบบนี
1: ้แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่รอบนอกเนี่ยเขาก็จะหาของเอาของมาขายที่นี
0: ่
1: เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นตลาดนอกกำแพงเมืองนะครับต่อมาเจ้าดารารัศมีได้เสด็จเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2452นะครับซึ่งในยุคนั้นรัชกาลที่5ก็เตรียมการที่จะปฏิรูปการปกครองโดยการผนวกเอาเชียงใหม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสยามเพื่อความเป็นเอกภาพนะครับและทีนี้เจ้าดารารัศมีก็เลยดำริที่จะให้มีการสร้างกาดหลวงขึ้นมานะครับแต่ในตอนนั้นมีกู่ของเจ้าหลวงเนี่ยเรียงรายตามลิงแม่น้ำปิงไปจนกระทั่งถึงสะพานนวรัตน
0: ์
1: กูนี้ก็คือพระธาตุอัฐินะครับเขาบรรจุอัฐิของเจ้าหลวงแล้วทำเป็นกูก็คือใกล้ๆกับเจดีย์เล็ก
0: ๆ
1: ที่บรรจุอัฐินะครับเรียงรายที่น้ำปิงไปจนกระทั่งถึงเชิงสะพานนวรัตน์นู่นนะครับเพราะนั้นเจ้าดารารัศมีก็เลยอยากจะรวบรวมกูเจ้าหลวงเอาไปเรียงเป็นลำดับที่วัดสนดอกเพราะฉะนั้นก็เลยมีรับสั่งให้ย้ายกูทั้งหมดไปไว้ที่วัดสนดอกเพราะนั้นที่วัดสนดอกนั้นก็เป็นสถานที่เก็บอัฐิของเจ้าหลวงเจ้านายเชียงใหม่นะครับและที่นี่ก็เลยเป็นที่โล่งที่ว่างนะครับก็มีรับสั่งให้กับเจ้าแก้วนวรัตน์กับเจ้าอินทวโรรสร่วมกันบูรณะกาดหลังจากปีพ.ศ. 2452
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และเมื่อมีการบูรณะซื้อที่ตลาดเรียบร้อยแล้วตลาดนี้ชาวบ้านก็เลยเรียกว่ากาดหลวงวโรรส
0: ก็คือเรียกตาม
1: ชื่อของเจ้าหลวงอินทวโรรสนะครับ
0: คุณผู้ชมคะมินได้สมมุติฐานแรกแล้วนะคะว่าชื่อถนนที่ขึ้นต้นด้วยช้างเนี่ยอาจจะมาจากกลุ่มคนที่เขาอพยพเข้ามาแล้วก็เป็นชื่อหมู่บ้านของเขาทั้งช้างม้อยช้างหมอบแล้วก็ช้างคลานค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะนอกจากจะได้รู้เรื่องถนนแล้วเนี่ยยังรู้เรื่องตลาดเยอะแยะเลยนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ชมมีที่หนึ่งที่อาจารย์พูดมาก็คือวัดสวนดอกที่มีกู่เจ้าเหลืองที่ถูกย้ายที่นั่นเนี่ยน่าจะมีอีกสมมติฐานหนึ่งให้มิ้นเกี่ยวกับเรื่องถนนช้างก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปคลายฉงนต่อกันที่นั่นเลยค่ะ

0: อยู่ที่วัดสวนดอกแล้วค่ะแต่ว่าที่นี่จะมีใครมาช่วยมิ้นคลายฉงนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นเข้าไปดูข้างในค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ให้หนูเรียกว่าอะไรดีคะ
1: คุณลุงเยี่ยมครับ
2: คุณลุงเยี่ยมนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะหนูได้ไปที่ตลาดวโรรสแล้วก็ตลาดต้นลำไยมาแล้วเขาบอกมาว่าที่วัดสวนดอกแห่งนี้เนี่ยก็มีประวัติยาวนานแล้วก็มีความเป็นมาเก่าแก่เหมือนกันความสงนของหนูจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของถนนในเชียงใหม่ค่ะที่จะมีชื่อคำว่าช้างขึ้นต้นอย่างช้างม้อยช้างหมอบช้างคลานไปที่ตลาดเนี่ยได้สมมติฐานมาข้อหนึ่งแล้วว่าอาจจะมาจากกลุ่มคนไทยที่อพยพมาแล้วก็ใช้ชื่อหมู่บ้านแต่ที่นี้ไหนๆที่นี่เนี่ยมีประวัติความเป็นมายาวนานเลยอยากจะลองมาสอบถามดูเผื่อคุณลุงเยี่ยมจะรู้ว่าทำไมถนนในเมืองเชียงใหม่ถึงได้ขึ้นต้นว่าช้างคะ
1: ก็ให้เกียรติแก่ช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่กษัตริย์ยุคโบราณนะใช้ในการเดินทางใช้ในการรบอะไรเนี่ยครับและก็อย่างหนึ่งเจ้านครเชียงใหม่มีช้างเผือกอยู่อย่างเจ้าหลวงธรรมลังกาเนี่ยเรียกว่าเจ้าช้างเผือกนะครับส่วนจะเป็นช้างเผือกช้างม้อยช้างครานก็เป็นเรื่องที่บทบาทของช้างในยุคนั้นนะครับอย่างช้างครานกับช้างม้อยนี่ก็ตามตำนานนะครับมีการนำพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระยืนจังหวัดลำพูนมาที่เชียงใหม่เมื่อปี1904พอช้างเหนื่อยอาจจะเดินทางมาถึงช้างครานก็คลานมาถึงช้างม้อยก็มาม้อยหลับอันนี้เป็นเพียงตำนานนะครับเท่าที่ผู้รู้กล่าวไว้มีอย่างขนาดนี้ครับ
2: เท่ากับว่าจริงๆแล้วถนนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยช้างเนี่ยเป็นเหมือนกับการให้เกียรติแล้วก็การขอบคุณสัตว์ประจำชาติของเราซึ่งก็คือช้างแล้วก็ชื่อที่ตามมาหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นม้อยหมอบหรือว่าคลานก็เป็นบทบาทของช้างในสมัยนั้นอาจจะแบกของมาแล้วก็พักนอนพักตรงนั้นก็เป็นช้างม้อยหรือว่าถ้าหมอบมาก็เป็นช้างหมอบนั่นเองไหนๆมาถึงวัดสวนดอกแล้วอยากให้คุณลุงเยี่ยมช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของที่นี่หน่อยค่ะ
1: วัดสวนดอกสร้างมาในปีพุทธศักราช1914
2: ค่ะ
1: สมัยของเจ้าคือนาธรรมิกราชความเดิมก็มีอยู่ว่าพระสุวรรณเถระแห่งกรุงสุโขทัยท่านได้พระบรมสารีริกธาตุจากเมืองปางจาแล้วก็นำไปถวายเจ้ากรุงสุโขทัยแล้วข่าวนี้มาถึงพระเจ้าคือนาธรรมิกราชก็อยากได้ก็เลยส่งคน3คน3ท่านเนี่ยไปอัญเชิญมาพร้อมพระสุวรรณเถระ2ปีต่อมาก็เข้ามาในเชียงใหม
2: ่ค่ะ
1: ที่เราอยู่ตรงนี้แต่ก่อนมันอยู่นอกเมืองเชียงใหม
2: ่ฮะ
1: อยู่นอกเมืองโบราณเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าเป็นสวนอุทยานและมีป่าไม้พยอม
2: อ
1: อยู่ตรงนี้จะมีต้นพยอมอยู่เต็มไปหมดนะ
2: คร
1: ับพระเจ้ากฤษณาธรรมิกราชพระองค์ทรงศรัทธามากก็เลยคิดสร้างวัดที่นี
2: ่นะคร
1: ับเป็นดินแดนที่สงบนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าวัดบุพผาราม
2: วัดบุพผาราม
1: บุพผาบวกอารามแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดสวนดอกเรียกง่าย
2: ๆก็ดอกไม้
1: ปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันนี้เป็นวัดสวนดอกพระอารามหลวงนะครับ
2: แล้วตอนที่มินไปที่ตลาดมาค่ะเห็นวิทยากรเล่าให้ฟังด้วยบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการย้ายเอาหูเจ้าหลวงมารวมไว้ที่วัดสวนดอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: อันนี้นี่เนื่องในโอกาสอะไรคะ
1: ขอย้อนไปถึงพระราชยาเจ้าดารารัศมีเสด็จไปกรุงเทพแล้วก็กลับมาเยี่ยมเมืองบ้านเกิดเมืองนอนครั้งแรกปีพ.ศ.2451ก็มาพบว่ากูเจ้านายฝ่ายเหนือเป็นที่บรรจุอัฐิของกษัตริย์แล้วเจ้าผู้ครองนครอยู่ตรงตลาดวโรรสแล้วก็ว่ามันเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมไปที่อึกกระทึกนะก็เลยคิดย้ายมาก็มาพิจารณาอยู่มาดูว่าวัดสวนดอกพระอารามหลวงนี่ตอนนั้นเป็นวัดร้างนะครับยังร้าง2451เป็นวัดร้างก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี
2: ้
1: ตอนแรกมีอยู่11กูแรกมีเจ้าหลวงองค์ที่1ถึงองค์ที่7แล้วก็พระปฐุมราชาอีก4สร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2452
2: กู่เจ้าหลวงนี้ก็คือยังอยู่
1: ด้านนู้นนะครับ
2: รบกวนคุณลุงเยี่ยมพาไปดูได
1: ้ไหมได้ครับนะครับ
2: คุณผู้ชมคะไปดูกู่เจ้าหลวงกันค่ะว่าลักษณะเป็นแบบไหนแล้วก็ที่คงไว้ย้ายมาเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างเชิญคุณลุงนำไป
1: ครับเชิญครับ

0: ู้ชมคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมิ้งกับคุณลุงเยี่ยมอยู่ตรงที่
1: กลุ่มเจ้าหลวง
0: ตรงนี้นี่มีทั้งหมด
2: ปัจจุบันมี113กลุ่ม
0: แล้วตอนแรก
2: มี11กลุ่ม
0: อ๋อแล้วที่เพิ่มมานี่คือยัง
2: ก็สร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากเจ้าหลวงองค์ที่9ถึงแก่พิราลัยก็ผู้สืบสายสกุล
0: ก็คือมาสร้างที่นี่ด้วย
2: ณเชียงใหม่และผู้สืบสายสกุลเจ้า7ตนมาที่นี่หมด
0: ปัจจุบันที่เป็นณเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาสร้างที่นี่อีกไหมคะ
2: ไม่สร้างแล้วแต่สามารถเอาอัฐิมาบรรจุได้อ๋อ
0: คือบรรจุเติมเข้าไปได้แต่ว่าจะไม่สร้างเพิ่มจาก113กู่แล้วแล้วกู่เจ้าหลวงนี่มีความสำคัญยังไงคะ
2: ก็เป็นที่สักการะบูชาของอนุชนรุ่นหลังเพื่อจะได้ลึกถึงว่าพระองค์ได้มีประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยเฉพาะยิ่งปฐมกษัตริย์คือพระเจ้ากาวิละได้ขับไล่พม่าออกไปจากนครเชียงใหม่เมื่อพ.ศ. 2317ตั้งราชวงศ์เวียงพิงขึ้นมาหรือราชวงศ์กาวิละหรือราชวงศ์เชียงใหม่ปกครองต่อเนื่องกัน9พระองค์จนถึงพ.ศ. 2482ก็กลายเป็นจังหวัดเชียงใหม
0: ่กู่ของใครที่เป็นชื่อที่หลายๆคนพอจะรู้จักบ้างคะที่เป็นบุคคลสำคัญ
2: ถ้าบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็มี10กู่มีกู่เจ้าหลวงองค์ที่1ตั้งแต่พระเจ้ากาวิละจนถึงเจ้าหลวงองค์ที่9พลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์แล้วก็กู่ของพระราชยาเจ้าดารารัศมี

0: นี่ต้องขอบคุณคุณลุงเยี่ยมมากๆนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวที่มาของถนนชื่อช้างแล้วก็ประวัติความเป็นมาของที่วัดสวนดอกแห่งนี้ด้วยคุณผู้ชมได้2สมมุติฐานแล้วค่ะตอนเช้าไปตลาดเขาบอกว่ามาจากชื่อที่คนที่อพยพมาแล้วก็เอาชื่อหมู่บ้านมาด้วยส่วนเมื่อสักครู่ที่คุณลุงเยี่ยมบอกไปก็คือถนนชื่อช้างเนี่ยเป็นการให้เกียรติสัตว์ประจำชาติของเราซึ่งก็คือช้างส่วนชื่อที่ตามมาก็เป็นบทบาทของช้างในตอนนั้นๆแต่ความจริงแล้วถนนชื่อช้างจะมีที่มาที่ไปเริ่มมาจากไหนเนี่ยช่วงหน้าไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองดีกว่าค่ะ
1: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องร่มบ่อสร้างมีการสันนิษฐานว่าร่มบ่อสร้างมีต้นกำเนิดมาจากพระธุดงค์องค์หนึ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อนซึ่งได้ออกไปธุดงค์ที่ประเทศพม่าและได้นำวิธีการทำร่มจากโครงไม้ไผ่หุ้มด้วยกระดาษมาเผยแพร่ที่บ้านบ่อสร้างบริเวณอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันโดยร่มบ่อสร้างนี้จะนำไปถวายวัดในฤดูกาลประเพณีต่างๆและกลายเป็นศิลปะที่โด่งดังของชาวบ่อสร้างที่สืบทอดจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

0: มิ้นสวัสดีจ้ะไปข้างในจะได้นั่งกันแล้วก็คลายสงนได
1: ้ขอบคุณค่ะมิ้นไปเชียงใหม่มาเจอเรื่องฉงนอีกเรื่องหนึ่งคือชื่อถนนเนี่ยค่ะจะมีขึ้นต้นด้วยช้างช้างม้อยช้างหมอบช้างคลานช้างนูนช้างนี้เต็มไปหมดเลยพอลองไปถามดูเนี่ยได้สมมติฐานมา2ข้อด้วยกันค่ะเขาบอกว่าอันแรกเนี่ยอาจจะมาจากที่คนอพยพมาแล้วเอาชื่อหมู่บ้านมาด้วยส่วนอันที่2คือเป็นการให้เกียรติสัตว์ประจำชาติอย่างช้างที่สมัยก่อนเนี่ยมีบทบาททั้งในการขนของบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตรงไหนช้างหมอบช้างม้อยเขาก็ตั้งชื่อไว้ตรงนั้นแต่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถนนช้างทำไมต้องขึ้นต้นด้วยชื่อช้างอะคะ
0: จะให้ชื่อม้าเหรอ
1: หนูจะไปยังไงต่อ อยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นช้าง
0: ชอบขัดคอมิ้นอะสนุกดีเนาะขัดคอมิ้นก็สนุกจังเลย ไอ้ถนนที่มันขึ้นต้นด้วยช้างเนี่ยนะมันอทฤษฎีที่มิ้นว่านะครับเป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับว่าเชียงใหม่เนี่ยมันมีคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานหลากหลายคนกลุ่มนี้ก็อาจจะเรียกเอาพื้นที่ที่เขาเคยอยู่มาเป็นชื่อนะฮะอันหนึ่งอันนี้ไม่ผิดหรอกนะครับส่วนในคลายฉงนของผมเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าการที่ตั้งชื่อถนนต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นชื่อช้างเนี่ยนะมันก็จะเป็นถนนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อย่างเช่นถนนช้างเผือกจำได้นะช้างเผือกเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งนะฮะถนนช้างม้อยถนนช้างคลานก็เป็นประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่ง
1: อ๋อไม่ได้เป็นเรื่องเดียวก
0: ัน คนละเรื่องต่างกรรมต่างวาระหมดเลย
1: ฮ
0: ะเพียงแต่ว่าชื่อขึ้นต้นด้วยช้างเหมือนกันถนนช้างเผือกเนี่ยต้องถือว่าเป็นถนนสายหลักนะครับเป็นทางเข้าเมืองทิศเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่นี่คือเส้นทางที่พญาเมงรายเข้าเมืองเชียงใหม่พญาเมงรายเข้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับโดยฤกษ์เนี่ยประมาณช่วงตีสามครึ่งถึงตีสี่ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เรียกว่าฤกษ์พระพุทธเจ้าตรัสรู
1: ้
0: นะครับเป็นฤกษ์งามยามดีพญาเมงรายเข้าเมืองเชียงใหม่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับแต่เดิมเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวลัว
1: ชาวลัว
0: ชาวเผ่าลัวเพราะฉะนั้นพญาเมงรายเนี่ยซื้อที่จากชาวเผ่าลัวแต่ว่าเพื่อให้เกียรติกับชนเผ่าลัวในเวลาที่เข้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับได้ให้คนเผ่าลัวจูงสุนัขนำเข้าเมืองด้วยเป็นเคล็ดของเขาอันนี้เป็นเรื่องของการตั้งเป็นการกระทำเป็นแบบเคล็ดส่วนพญาเมงรายนั้นประทับอยู่บนช้างเผือกประจำพระองค์เข้าสู่ตัวเมืองประตูทางด้านทิศเหนือด้วยเหตุนี้ประตูทางด้านทิศเหนือจึงเรียกว่าประตูช้างเผือก
1: เพราะว่าทรงช้างเผือก
0: เพราะทรงช้างเผือกเข้ามาลานข้างหน้าก่อนที่จะถึงประตูช้างเผือกนอกเมืองเป็นลานใหญ่ภาษาเหนือเรียกลานกว้างๆว่าขวง
1: ขวง
0: ก็ตรงนั้นอ่ะให้เกียรติว่าเป็นขวงที่สำคัญก็เรียกว่าขวงสิง
1: ขวงสิง
0: ขวงสิงเพราะว่าเวลาที่พญาเมงรายจะออกไปรบทัพจับศึกเนี่ยจะเข้าออกด้วยประตูช้างเผือกประตูเดียว อันนี้เป็นประตูหลักของกษัตริย์ที่จะเข้าออกเมือง
1: ะ
0: นะครับจะประกอบพระราชพิธีชิงชัยภูมิตัดไม้คมหน้ามาทุกอย่างอยู่
1: ที
0: ่ประตูช้างเผือกที่ขวงสิงนี้ทั้งหมดเลยนี่ก็คือเรื่องของถนนช้างเผือกอันนี้ก็คือเกิดเมื่อสถาปนาเมืองเชียงใหม่พ.ศ
1: 1839
0: สถาปนาเชียงใหม่ส่วนอีกถนน2ถนนเนี่ยนะครับก็คือถนน
1: ช้างม้อย
0: ช้างม้อยถนนช้างคลานเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นถนนที่เกิดขึ้นในรัชกาลของพระเจ้ากือนาปีพุทธศักราช1900เศษ
1: ถัดจากช้างเผือกมาอีก
0: ถัดมาอีกไกลเลยนั่น1839นี่1900เศษพระเจ้ากือนาเนี่ยนะฮะเป็นกษัตริย์ที่สำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเยอะมากนะครับมีความเลื่อมใสกับพระพุทธศาสนาเยอะเหลือเกินนะครับในรัชกาลของพระองค์นั้นมีการไปเชิญนะครับคือต้องการที่จะอุปสมบทคนเชียงใหม
1: ่
0: ตามให้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติ ก็คือพระภิกษุที่มาเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ดีพระกรรมวาจาจารย์ก็ดีพระภิกษุที่มานั่งหัตถบาทก็ดีล้วนแต่ต้องมีอายุพรรษา10พรรษาขึ้นหมดตามพระวินัยไม่ใช่ว่าเราบวชพระผมบวชพระแล้วผมไปบวชต่อให้มิ้นได้เลยไม่ใช่มันต้องมีเรื่องของขั้นตอนของเวลาอายุพรรษานะครับเจ้ากือนาเนี่ยคือท่านทราบข่าวว่ามีพระภิกษุจากลังกานะครับมาจำพรรษาอยู่ที่มอตมะนะครับชื่อว่าอุทุมพรเถระมหาสวามีมีอายุพรรษาสูงเป็นพระภิกษุที่มีสติปัญญาหลักแหลมเฉลียวฉลาดนะครับส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อพระอุทุมพรเถระมหาสวามีเนี่ยนะครับท่านได้รับนิมนต์จากพระเจ้ากือนาเนี่ยท่านก็บอกโอ้โหอายุเยอะมากเลยจะเดินทางจากเมืองมอตมะมอตมะนี่ปัจจุบันอยู่ในประเทศพม่านะครับจะเดินทางจากมอตมะมาเชียงใหม่เนี่ยน่ากลัวจะไม่รอดมันหนทางลำบากเกรงจะบวชไม่ทันดังนั้นก็ขอส่งหลานของท่านนะครับชื่อว่าพระเจ้าพระอนันทเถระ
1: พระอนันทเถระ
0: เป็นพระภิกษุอนันทเถระนะครับก็ไปพระภิกษุอนันทเถระไปถึงเชียงใหม่เสร็จโอ้โหก็กราบทูลพระเจ้ากือนาบอกโอ้โหพระเจ้ากือนาตอนนี้เนี่ยอายุพรรษาสำรวจพระดูแล้วยังไม่มีใครเข้าข่ายที่จะบวชได้เลยที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ไปนิมนต์จากสุโขทัยพระเจ้ากือนาก็ไปเอาจากสุโขทัยเลยไปนิมนต์พระสุมนะเถระนะครับขึ้นมาเป็นพระอุปัชฌาย์พระเจ้ากือนาจัดการต้อนรับพระสองรูปนี้กระเลิกมากสร้างวัดใหม่สร้างนู่นสร้างนี่
1: สร้างสร้างวัดใหม่เลยเหรอคะเพื่อต้อนรับ
0: เพื่อต้อนรับเลยใช่
1: ใหญ
0: ่สร้างวัดให้อยู่ในอุทยานพระจะได้สดชื่นลื่นรมจะได้อยู่เชียงใหม่นานๆไม่อยากกลับสุโขทัยอันนี้นี่คือเรื่องของความเจริญของพุทธศาสนาพระบรมสารีริกธาตุเป็นของส่วนพระองค์ทั้งจากลังกาทั้งจากสุโขทัยนี่นะครับพระอุทุมพรเนี่ยนะครับมหาเถระมหาสวามีเนี่ยก็ถวายพระบรมสารีริกธาตุจากลังกาพระสุมนะเถระก็ถวายพระบรมสารีริกธาตุจากสุโขทัยพระเจ้ากือนานี่เก็บพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับไว้เนี่ยนะ13ปียังไม่เชิญไปไหนเลยในที่สุดตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยขึ้นไปประดิษฐานในสถานที่ที่เหมาะสมเหมาะสมตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ตัดสินเองให้ช้างเผือกของพระองค์เป็นผู้ตัดสินช้างเผือกตัดสินเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนหลังช้างจัดสับประคับกระเลิกหมดพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานนะครับแล้วจากนั้นทำพิธีปล่อยช้าง
1: คืออ๋อไม่ได้มีคนขี
0: ่ไม่มีคนขี่เลยปล่อยช้างไปแล้วก็มีกองเดินตามหลังช้าง
1: ก็คือช้างจะเดินไปทาง
0: ช้างจะเดินไปไหนก็เดินตามไปมีราชวัตรฉัตรธงปีคล้องกองกังสดานว่ากันหมดตามช้างไปคงเหนื่อยนะฮะเดินมาเนี่ยเดินในเมืองเวียนไปเวียนมาคงงงอยู่ก็ผ่านถนนสายหนึ่งของในเมืองเนี่ยช้างก็เหนื่อยก็เลยลงคลานเดิน
1: มันคง
0: เครื่องที่อยู่บนหลังช้างคงเยอะตรงนั้นก็เลยตั้งชื่อว่าถนนช้างคลานเดินไปอีกไหวเหนื่อยมากเลยช้างหลับช้างหลับเดินไปก็ช้างหลับช้างหลับเกิดอะไรขึ้น
1: อ่ะม้อยช้างม้อยหลับ
0: ถูกแล้วม้อยหลับ
1: ม
0: ้อยพับหลับไปโอ้ฉลาดแล้วเว้ย
1: ขอฉลาดกับเขาบ้าง
0: ก็คราวนี้ช้างออกนอกเมืองเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆหลังเมืองไปเจอเขาก็ช้างก็ต้องชอบแหละ
1: เข้าป่า
0: เผื่อมีอาหารมีน้ำมีอะไรต่างไปถึงมีดอยเล็กๆอยู่เนินนึงก่อนจะถึงดอยสุเทพสูงเป็นดอยเตี้ยๆต่ำๆช้างไปถึงดอยนี้เสร็จโอ้ค่อยๆสุดตัวลงยืดขาไปข้างหน้าโค้งก้มศีรษะลงก็คือหมอบลงไปเราถึงเรียกว่าดอยช้างมูบ
1: คำว่าอะไรนะคะ
0: มูบ
1: มูบ
0: แปลว่าหมอบม้าสารุมูบก็ประมาณหมอบลงไปก้มศีรษะลงไปช้างมันก็ไม่หยุดนะเดินไปจนถึงยอดดอยยอดดอยยอดภูเขาข้างหลังนะครับเชื่อกันว่าที่อยู่เคยเป็นที่อยู่ของพระฤาษีที่ชื่อว่าสุเทวะฤาษีก็เลยเรียกกันว่าดอยสุเทพ
1: อ๋อที่มาคือนี่นี่เอง
0: ขึ้นไปจนถึงยอดหมดแรงขาดใจตาย
1: อ่ะตายเลยเหรอคะ
0: ตายเลยบางตำราก็ว่าไม่ตายบางตำราก็ว่าตาย นะครับก็แล้วแต่
1: เอาเป็นว่าจุดหมายปลายทาง
0: ไปจบอยู่ตรงนั้นนะพระเจ้ากือนาก็ดีพระทัยมากเลยเอาละยอดดอยสุเทพนี่แหละเป็นที่หมายที่จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์ทรงเก็บรักษามาตั้ง13ปี
1: อาจารย์ช้างเดินนานไหมคะแบบใช้เวลานานไหมคะ
0: รู้ไหมล่ะไม่ได้เป็นช้าง
1: เฮ้ยจะอยากเลยว่าระยะทางใช้เวลาเป็นปีเป็นเดือน
0: ไม่รู้ไม่ได้เป็นช้างต
1: ่
0: อพระเจ้ากือนาโปรดให้ขุดหลุม
1: ขุดหลุม
0: ขุดหลุมใหญ่ขนาดใหญ่เอาหินกรุทั้ง4ด้านแล้วก็พื้นด้วยเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงฝังในหลุมแล้วเอาแผ่นหินปิดปากหลุม
1: แผ่นหิน
0: หนาปิดปากหลุมแล้วจึงก่อพระเจดีย์ที่เราเห็นเป็นพระธาตุดอยสุเทพ
1: พระ
0: เจดีย์ทั้งองค์เนี่ยทับแผ่นหินนั้นไม่ให้คนมาเปิดได้อีกเลยอันนี้เป็นความฉลาดของคนโบราณธรรมเนียมการสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะไม่มีใครเขาเอาพระธาตุไปใส่อยู่ในเจดีย์ในองค์เจดีย์ในยอดเจดีย์หรอกเพราะว่าเขารู้ว่าสถาปัตยกรรมเจดีย์เนี่ยนะมันพังจากยอดลงมาหาฐานมันไม่มีเจดีย์ไหนที่พังฐานขึ้นไปหายอดหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานอยู่สูงสุดเนี่ยก็ต้องเป็นอันตรายหายสูญไปซะก่
1: อ
0: นด้วยเหตุนี้เขาขุดหลุมฝังและสร้างเจดีย์ทับความใหญ่ของเจดีย์ความหนักของหินของอะไรต่างๆเนี่ยอิฐหินมันทำให้พระบรมสารีริกธาตุจมหายไม่มีใครรู
1: ้
0: หมายถึงไม่หายไปไหนหรอกไม่
1: ร
0: ู้
1: ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
0: ไม่มีใครทราบว่าจะอยู่ที่ตรงไหน
1: เจดีย์ก็ไม่เจอ
0: ใช่แล้วนะฮะส่วนในองค์พระเจดีย์เนี่ยเขาก็จะใส่ของที่ถวายเป็นพุทธบูชา
1: ให้กับพระบรมสารี
0: พระบรมสารีริกธาตุทำเป็นกรุนู้นกรุนี้กรุนั้นใส่เครื่องทองเครื่องถนิมพิมพาพรใส่พระพุทธรูปใส่นู่นใส่นี่สารพัดใส่ลงไป
1: แต่คุณผู้ชมคะที่มิ้นไปเชียงใหม่มาเนี่ยความสงบมิ้นไม่ได้มีแค่ถนนช้างแน่นอนแต่จะมีเรื่องอะไรอีกช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
0: ก็เอาลูก
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประตูช้างเผือกประตูช้างเผือกหรือในอดีตถูกเรียกว่าประตูหัวเวียงเป็น1ใน5ของประตูเมืองเชียงใหม่อยู่ทางด้านทิศเหนือประตูช้างเผือกถือเป็นประตูมงคลมักถูกใช้ในพิธีสำคัญสำคัญเช่นพิธีราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีของเจ้าเมืองเชียงใหม่หรือการรับตำแหน่งของผู้การจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องมาเดินผ่านประตูช้างเผือกเพื่อความเป็นสิริมงคลและนี่คือเรื่องราวของประตูช้างเผือกประตูคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่

มาถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเสด็จขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าทำความเจริญให้กับเชียงใหม่เยอะนะครับเสด็จลงมาตั้งแต่อายุ13นะครับเอ้ยไม่ถึงด้วยเสด็จลงมาตั้งแต่9ขวบ10ขวบเองนะครับพอประมาณสักพระชนพรรษา16พรรษาก็ประสูติพระราชธิดากับรัชกาลที่5นะครับพระองค์เจ้าวิมลนาคณภีสีแล้วก็เจริญพระชนพรรษาอยู่ได้ 3-4 พรรษาก็สิ้นพระชนนะครับพระองค์เจ้าวิมลนาคณภีสีเนี่ยจากนั้นก็ไม่มีพระราชโอรสธิดาประสูติกับรัชกาลที่5อีกเลยพระราชชายาเนี่ยประทับอยู่ที่กรุงเทพ33ปีนะครับถวายงานเป็นบาทบริจาริกากับรัชกาลที่5จนแม้กระทั่งเมื่อพระราชบิดาของพระองค์นะครับคือพระเจ้าอินทวิชยานนท์เนี่ยสิ้นพระชนที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้มีโอกาสเสด็จขึ้นไปอันนี้ก็มีเหตุปัจจัยเยอะมาก

0: กลับขึ้นไปเยี่ยมบ้านเชียงใหม
1: ่
0: ก็โปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยศักดิ์นะครับขึ้นไปจากเจ้าจอมมารดาให้เป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเมื่อขึ้นไปอยู่ที่เชียงใหม่ครั้งนั้นเนี่ยนะครับ2451เนี่ยไปประทับอยู่แค่ช่วงเวลาสั้นๆ6เดือนก็ไม่สามารถทรงทำอะไรได้6เดือนนี่ทำอะไรได้มั่ง6เดือนเนี่ยท่านไปรวบรวมพระอัฐิของพระบิดาของท่านเจ้าพี่เจ้าน้องเจ้าป้าเจ้าอาเจ้าลุงเจ้าน้าก็เอารวมมาวดมาไว้ที่วัดสวนดอกไปแล้ว
1: กู่เจ้าหลวง
0: ใช่กู่เจ้าหลวงนี่แหละก็ทุกองค์กู่เจ้าหลวงนั่นก็พระราชชายาทรงสร้างนะครับทรงสร้างขึ้นได้ทำหนังสือมีพระราชโทรเลขนะครับมากราบบังคมทูลรัชกาลที่5ขอพระราชทานแผ่นหินอ่อนซึ่งไปประดับแล้วก็เพื่อที่จะจารึกเนื้อความต่างๆไปประดับอยู่ที่ตัวกู
1: ่
0: นะครับอันนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ยังได้ทำอีกหลายเรื่องนะครับพระราชชายาเนี่ยเสด็จได้เชิญพระอัฐิของพระบิดาของพระองค์ท่านไปประดิษฐานบนยอดภูเขาสูงสุดของประเทศสยามชื่อว่าดอยอ่างกาพระอัฐิขึ้นไปอยู่แล้วเปลี่ยนนามจากดอยอ่างกาให้เป็นมงคลนามคล้องจองกับนามของพระบิดาที่เชิญพระอัฐิขึ้นไปประดิษฐานคือดอยอินทนนท
1: ์
0: ตามนามของพระเจ้าอินทวิชยานนท์นะฮะ
1: น
0: ี่สองเรื่องนะยังไม่หมดเจ้าดารารัศมีเนี่ยนะครับก็ได้สลักทองคำนะครับทำเป็นแผ่นแล้วก็สลักรูปดารารัศมีตราประจำพระองค์ของท่านเป็นรูปดาวนะฮะรัศมีแล้วก็ไปปะไว้บนที่องค์พระเจดีย
1: ์
0: เพื่อเป็นพุทธบูชานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรายังหาไม่เจอปัจจุบันไม่ค่อยหาเจอนะครับไอ้เจ้าดาวนี้
1: ใช่เหมือนตอนที่หนูขึ้นไปนี่ก็คือเป็นเหมือนเป็นทอง
0: ก็เป็นเจดีย์ทองหมดทั้งองค์นะครับแต่เมื่อกลับลงมาแล้วเนี่ยนะครับรัชกาลที่5ก็อีกปีเศษๆก็เสด็จสวรรคตพระราชชายาก็อยู่ต่อมาอีกประมาณ3-6 ปีไม่เกินนั้นนะครับก็กลับบังคมทูลลารัชกาลที่6กลับขึ้นไปประทับที่เชียงใหม่เป็นการถาวรนะครับคราวนี้แหละอะไรต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับพระราชทานพระราชทรัพย์สร้างโรงเรียนดารานะครับสร้างพระตำหนักที่ประทับหลายที่ยกพระตำหนักให้เป็นส่วนราชการต่างๆตอนไปมีพระตำหนักอยู่บนดอยสุเทพเนี่ยนะครับท่านทรงเป็นสมาชิกราชสมาคมBotanical Gardenของสวนคิวการ์เด้นที่อังกฤษสั่งพันธุ์กุหลาบจากอังกฤษมาปลูกที่เชียงใหม
1: ่
0: พันธุ์อังกฤษพันธุ์กุหลาบเนี่ยนะครับต้องมาโดยเรือแล้วก็มาถึงกรุงเทพจากกรุงเทพที่พายเรือขึ้นไปอีกเป็นเดือนๆ2เดือนกว่าจะมาถึงเชียงใหม่ท่านเอาพันธุ์กุหลาบจากอังกฤษมาต่อตากับพันธุ์พื้นเมืองออกดอกออกมาใหญ่เท่าหน้ามีรูปนะ
1: เดี๋ยวจ
0: ะ
1: คนรูปให้ดู
0: เอามาผสมพันธุ์อังกฤษกับพันธุ์พื้นเมืองมา
1: ดอกกุหลาบพันนั้นไม่มีชื่อไหมคะอาจารย
0: ์ดอกกุหลาบพันนั้นได้รับพระราชทานชื่อพันจุฬาลงกรณ์หรือไงเนี่ยสีชมพูอ่อนกลิ่นหอมดอกโตงามมากนอกจากนั้นแล้วนะครับก็โปรดที่จะไปประดิษฐ์ท่าฟ้อนลำต่าง
1: ๆ
0: นะครับระหว่างอยู่กรุงเทพได้เคยทอดพระเนตรการไล่ลำแบบภาคกลางโขนละครบัลเล่ได้ทอดพระเนตรเห็นหมดแล้วไปถึงปั๊บประดิษฐ์ท่าลำม่านมุ้ยเชียงตาฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตานี่ลำต่างๆเหมือนกับโขนเหมือนละครบางครั้งมีท่าเหยียบกันขึ้นไป
1: ต่อตัว
0: ต่อตัวขึ้นไป
1: ต่อตัว
0: ตามแบบบัลเล่กระเลิกมากเมืองต่างๆในอดีตของไทยเนี่ยราชธานีเก่าๆเรามีวัดเยอะแยะไปหมดเลย
1: อ
0: ยุธยาก็วัดเยอะ
1: นะฮะ
0: กรุงเทพนี่เราไม่มีตึกรามบ้านช่องเราก็จะเห็นว่าวัดค่อนข้างถี่เหมือนกัน
1: จริงด้วยอย่างตรงโซนวัดพระแก้วก็มี
0: วัดหมดแล้วหลายวัดแล้วในสมัยโบราณเนี่ยเป็นความนิยมนะครับว่าถ้าเราแต่งงานแต่งการกันแล้วเนี่ยมิ้นแต่งงานปั๊บมิ้นกับสามีก็สร้างวัดพระสืบพระศาสนาเมื่อสืบพระศาสนาแล้วเวลาที่มิ้นมีลูกก็เอาลูกนั่นน่ะไปเล่นที่วัดของมิ้นสร้าง
1: อาจารย์พูดจริงใช่ไหม
0: จริงเคยตอแหลที่ไหนไม่เคยโกหกตอแหลเลยรายการนี้คลายฉงน
1: คือเอาลูกไปเล่นที่นี้คือให้มาเติบโตในวัดแล้วก็
0: หมายถึงว่าเวลาลูกจะวิ่งเล่นจะอะไรต่างๆก็ไปวิ่งเล่นที่วัดของตัวเองนะเวลาลูกจะเรียนหนังสือก็มีพระสงฆ์ประจำก็นิมนต์พระเนี่ยมาเป็นครูของลูกเรา ลูกเราจะบวชก็บวชวัดนี้บวชเนนก็บวชวัดนี้
1: เหมือนเป็นวัดประจำตระกูล
0: เหมือนเป็นวัดประจำตระกูล
1: ถ้าทุกคนแต่งก็ต้องเป็นแบบวัด

0: ันมันก็
1: ก็ใช่สิสมมติลูกมิ้นเป็นลูกชายมีลูกชาย3
0: คน
1: ลูกสาว2
0: คน
1: ลูกชาย3คนแต่งงานไปซะ2
0: คน
1: ก็ไปสร้างอีกคนละวัดคนละวัดเพื่อลูกตัวเองวิ่งส่วนลูกชายอีกคนนึงไม่ได้แต่งงานใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: ก็ดูแลวัดที่มิ้นสร้างลูกสาวไม่ได้แต่งงานใช่มั้ยก็ดูแลวัดที่มิ้นสร้างใครแต่งงานแต่งการไปก็ไปมีบ้านมีวัดใหม่เราเรียกว่าสร้างวัดให้ลูกเล่น
0: นี่ยังไม่มั่นใจ
1: ถามถ้าวันนี้มาหาว่าฉันโกหก
0: ไม่ใช่คือมันแค่แบบว่าคือวัดมันดูเหมือนแบบเป็นสถานที่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยดู
1: อ้าวก็ถูกแล้วคือสมัยโบราณอ่ะไม่ต้องซื้อคอนโดไม่ต้องซื้อรถไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างนึงเครื่องบำรุงบำเรอที่โทรศัพท์มือถงมือถือไม่ต้องเงินทองหามาได้เอาไว้ทำวัดเอาไว้ทำกับพระพุทธศาสนาสมัยโบราณเนี่ยนะพุทธศาสนามาอันดับหนึ่ง

0: ีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ตอนที่มินไปวัดสวนดอกแล้วก็ไปดูปู่เจ้าหลวงอะค่ะมีชื่อออกมาจากวิทยากรก็คือเจ้าน้อยเจ้าน้อยนี่เป็นใครคะ
1: เจ้าน้อยคือเจ้าน้อยสุกเกษมนะครับเป็นลูกของเจ้าแก้วนวรัตน์อันนี้เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นระยะหลังและเป็นช่วงที่เชียงใหม่ก็เจริญผ่านรัชกาลที่5มานะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสถาบันการศึกษาที่เจริญเนี่ยนะครับก็จะอยู่แถบเมืองมันดะเลจะอยู่แถบเมืองมะละแม่งนะครับมะละแม่งนี่ก็คือ เมืองมะตมะนะครับริมทะเลนะครับพม่าตอนล่างซึ่งเป็นเราเรียกว่าเป็นรัฐมอญตรงนั้นพื้นที่ทั้งหมดตรงนั้นเป็นรัฐมอญ
0: ก็คือเป็นของชาวมอญ
1: เป็นของชาวมอญเจ้าน้อยสุกเกษมเนี่ยไปที่มะละแม่งไปเรียนที่นั่นนะครับแล้วก็ไปพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งจะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับก็สรุปว่าชื่อมะเมียะนะครับมะเมียะเนี่ยนะครับเป็นสาวชาวบ้านนะครับบางคนก็ว่าขายหมากบางคนก็อะไรต่างๆก็ว่ากันรักกันก็เจ้าน้อยสุกเกษมก็พากลับมาด้วยมาเชียงใหม
0: ่
1: พอมาถึงเชียงใหม่เนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่ยอมรับเพราะว่าเจ้าน้อยสุกเกษมเนี่ยผู้ใหญ่เองเนี่ยของเจ้าน้อยเนี่ยก็ได้ทำการมั่นหมายกับเจ้านายพระราชธิดาของเจ้านายทางกรุงเทพเอาไว้แล้วนะครับเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากเลยเปิดเป็นกรณีต่างๆเจ้าน้อยสุกเกษมก็ไม่ยอมจะแต่งงานกับมะเมียให้ได้ทางญาติพี่น้องของเจ้าน้อยเองก็ไม่ยอมนะครับเจ้านายทางกรุงเทพก็กริ้วว่าได้ตกลงกันด้วยวาจาแล้วทำไมเจ้าน้อยสุกเกษมมาเบี้ยวอย่างนี
0: ้มีเสียหน้าอีก
1: มีเอ้ามีทุกเรื่องเลยในที่สุดมะเมียเนี่ยคงคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นสาเหตุเป็นต้นสาเหตุนะครับก็เลยตัดสินใจลาจากเจ้าน้อยสุกเกษมเจ้าน้อยสุกเกษมไปส่งถึงชายแดนนะครับมะเมียเนี่ยลงจากหลังช้างกับเจ้าน้อยสุกเกษมแล้วเนี่ยพอลงไปเหยียบที่พื้นเนี่ยนะมะเมียก็ซุดตัวลงพับเพียบลงกับพื้นดินสยายมวยผมตามประเพณีของเขามวยผมเขาจะไว้ผมยาวไว้ตัดแล้วก็กล้าเป็นมวยสยายมวยผมสยายผมออกมาแล้วก็เอาผมของมะเมียเนี่ยเช็ดที่เท้านะครับเช็ดเท้าหลังเท้าเนี่ยของเจ้าน้อยสุกเกษมลักษณะนี้เนี่ยเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดและเป็นการแสดงการลาจากอย่างถาวรนะครับการใช้สยายผมออกเช็ดเท้าเนี่ยเราจะมีในสมัยพระพุทธเจ้านะครับพระนางยโสธราพิมพาพระนางยโสธราพิมพาสยายผมออกมาแล้วก็เช็ดหลังเท้าพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ต้องถามว่าพระเจ้าอาบัติหรือเปล่านะชอบมีคนถามในพุทธประวัติเล่าไว้อย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระนางยโสธราพิมพาก็เข้าใจแล้วว่าเป็นการจากลาครั้งสุดท้ายเป็นการถวายบังคมเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกแล้ว
0: โอ้ยเศร้าม
1: าเมียก็กลับไปก็ไปเป็นบางคนก็ว่าไปบวชชีบางคนก็ว่าอะไรต่ออะไรนะทำหมากขายอะไรต่างๆเจ้าน้อยสุกเกษมนี้กลับมาเชียงใหม่ก็ไม่แต่งงานดื่มเหล้าสมเลเทเมาไม่กินไม่นอนไม่อยู่ไม่นานก็สิ้น
0: โอ้ยเสียใจ
1: ก็เป็นโรมิโอจูเลียตของภาคเหนือที่เศร้าไม่แพ้กับสาวเครือฟ้าก็ไม่ต้องฉงนสาวเครือฟ้าวันหลังค่อยเฉลย
0: พยายามไม่ถามแล้วจานน่ะจบเศร้าเลย
1: ก็วันนี้จบเศร้าบ้างบางวันก็จบครึ้นทุกครั้งเลย
0: คุณผู้ชมคะจากที่มินแค่ฉงนเรื่องถนนว่าทำไมต้องชื่อช้างเพิ่งรู้จริงๆว่ามันเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์

0: ถมช้างแต่ละชื่อแต่ละถนนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องราวเดียวกันด้วยก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของภาคเหนือสมัยก่อนให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วถนนชื่อช้างเนี่ยมาจากอะไรนะคะนอกจากนี้ยังมีความรู้แล้วก็มีเรื่องราวตำนานรักเศร้าๆของโรมิโอจูเลียตเมืองไทยด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณ
1: ครับเบน
0: ซ์สุดยอดครั้งต่อไปไปเชียงใหม่นะคะหาโอกาสไปไม่ว่าจะเป็นที่กูเจ้าหลวงวัดสวนดอกหรือว่าจะไปที่ถนนช้างต่างๆก็ได้มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เราได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะแยะเลยส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาคลายสงวนกันอีกห้ามพลาดนะคะวันนี้มิกาอาจารย์ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรค์วรนายกจัดแสดงกลุ่มตุ๊กตาสังขโลกหลากหลายรูปแบบลักษณะเคลือบมีทั้งที่เป็นรูปสัตว์เช่นช้างวัวควายเต่าแม่ไก่กับลูกๆสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุโขทัยซึ่งส่งผลให้งานศิลปกรรมมีความรุ่งเรืองโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรูปบุคคลที่แสดงกิจกรรมต่างๆหรือเป็นตุ๊กตาเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับคติความเชื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดของผู้คนสุโขทัยในเรื่องของขนบประเพณีตุ๊กตาสังฆโลกกลุ่มหนึ่งปั้นเป็นรูปผู้หญิงเปลือยอกเกล้าผมมวยสองมือประคองเด็กทารกอยู่ในอ้อมอกนอกจากจะคิดว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงสุโขทัยแล้วยังอาจคิดได้ว่าตุ๊กตากลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อซึ่งหมายถึงวิญญาณที่ปกป้องเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่การปั้นตุ๊กตาแม่ซื้อที่อุ้มเด็กไว้ก็เพื่อแม่ซื้อจะได้ไม่เอาชีวิตของเด็กไปนอกจากนี้ยังพบว่าส่วนคอของตุ๊กตาส่วนใหญ่หักหายไปเรียกกันว่าตุ๊กตาเสียกบาลซึ่งเชื่อใช้ในพิธีสะเดาะดอกเคราะห์แก่คนป่วยให้หายเจ็บหายไข้โดยปั้นตุ๊กตาขึ้นมาแทนคนผู้นั้นแล้วหักคอส่งไปในกระทงสะเดาะเคราะห์นำกระทงไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งเพื่อให้วิญญาณพูดผีปีศาจมาเอาตุ๊กตาไปแทนชีวิตของคนคนนั้นตุ๊กตาบางตัวยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจสะท้อนวิถีชีวิตประจำวันได้เช่นตุ๊กตาคนพายเรือตุ๊กตาคนขี่ช้างหรือตุ๊กตานักมวยปล้ำเป็นต้นไม่ว่าตุ๊กตาสังขโลกจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของเล่นหรือของที่ใช้ในพิธีกรรมก็ตามแต่สิ่งของเล็กๆ เหล่านี้ก็สามารถสะท้อนสภาพสังคมค่านิยมทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนความคิดของคนสุโขทัยได้ในแง่มุมที่น่าสนใจอีกแง่มุมหนึ่ง
1: มาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะแล้วไปกันเลยค
2: ่
1: ะ
2: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและ

0: พลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเ
2: ฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: เลย
1: เฮ้ยนี่มันวัดชัดชัดไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อน
2: โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้นะครับเราทั้งสองคนอยู่กันที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเลยจากสนามบินสุวรรณภูมิมาไม่ไกลนะครับมีชุมชนที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตเอาไว้นะครับแล้วก็มีมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาที่น่าสนใจเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้เป็นชุมชนที่มีการผสมผสานกันทั้งชุมชนเมืองชุมชนเกษตรกรรมแล้วก็ชุมชนอุตสาหกรรมครับด้วยความหลากหลายนะครับจึงทำให้คนที่นี่เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
1: แล้วที่นี่มีจระเข้หรือเปล่าครับผมกลัวจระเข
0: ้ที่นี่ชื่อชุมชนหัวตะเข้ก็จริงแต่ว่าไม่น่าจะมีจระเข้นะครับคุณครูว่า
1: แล้วทำไมชุมชนนี้ถึงชื่อว่าหัวตะเข้ล่ะครับ
0: นั่นน่ะสิอย่างนั้นวันนี้เราต้องไปสืบค้นแล้วก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนนี้กันว่าทำไมชุมชนนี้จึงชื่อว่าชุมชนหัวตะเข้แล้วทุกวันนี้ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรแต่ว่าครูมีแบบฝึกหัดให้มิกกี้ทำอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับคือมิกกี้จะต้องไปค้นคว้าเรื่องราวของชุมชนเหล่านี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วจะต้องจดบันทึกมาส่งคุณครูด้วยโอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
0: สมุดบันทึกอยู่ไหนเอ่ย
1: อยู่นี่ครับ
0: ไหนขอครูดูหน่อยเครื่องเขียนก็มาแล้วนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปสืบค้นประวัติศาสตร์และไปเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนหัวตะเข้กันได้เลยนะครับตามกันมาเลยโอ้ยสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราอยู่กับป้าอ้อยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้นะครับวันนี้ป้าอ้อยจะพาพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้กันครับป้าอ้อยครับวันนี้ผมขออนุญาตพาน้องมิกกี้นะครับแล้วก็พาน้องๆทางบ้านเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้กันที่นี่มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างครับ
2: ที่นี่เป็นชุมชนริมคลองนะคะก็อย่างที่ครูต้นกับมิกกี้เห็นนะคะเป็นชุมชนเก่าแก่เรียกว่าร้อยกว่าปีเพราะว่าคลองข้างหน้าเราเนี่ยคือคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยขุดในสมัยรัชกาลที่5พอขุดแล้วก็เกิดความเจริญขึ้นตามแนวคลองที่จากพระขนงเชื่อมโยงไปฉะเชิงเทราค่ะก็จะเกิดตลาดใหญ่ๆริมคลองเนี่ยไปหลายตลาดเดียวค่ะ
0: แล้วชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีสถานที่อะไรที่เรียกว่าเป็นที่ที่น่าสนใจเป็นที่ที่น่าจะให้มิกกี้ให้น้องๆทางบ้านเนี่ยไปเรียนรู้กันบ้างคร
2: ับ ต้องถามมิกกี้ว่าอยากรู้จักจระเข้มั้ย
1: อยากครับ
2: ครับแล้วที่นี่คิดว่ามีจระเข้มั้ยคะ
1: ไม่แน่ใจครับ
2: ไม่แน่ใจนะครับทั้งตัวนึงนั้นน่ะสะพานตัวนึง
0: ตรงนี้มีตัวนึง
2: ตรงนี้อีกตัวนึงค่ะก็จริงๆที่เนี่ยเราชื่อหัวตะเข้เล่ากันมาว่าตอนขุดคลองเราเจอส่วนหัวของตะเข้ค่ะซึ่งตอนนี้เก็บไว้ที่ศาลเจ้าปึงเท่ากงที่เป็นศาลเจ้าประจำท้องถิ่น
0: อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ป้าอ้อยเนี่ย อยากจะฟื้นฟูชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้กลับมาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันร้างมากวิถีชีวิตดั้งเดิมอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดแล้วมันไม่ได้มีชีวิตชีวาอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวัน
2: จริงๆแล้วเนี่ยในวัยเด็กของป้าเนี่ยป.6เรามาอยู่ที่นี่ป.6เป็นวัยที่สนุกสนานโดดน้ำคลองเราเป็นเด็กในเมืองแต่เรามาอยู่ที่นี่มันค่อนข้างแบบเรียกว่าบ้านนอกนะคะเราสนุกสนานเรางมหอยขมเราเล่นอะไรอ่ะไอ้เข่งนะคะเรามีการเล่นแบบเด็กโบราณอ่ะแต่แล้วพอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าพอเราทำงานเราไม่ค่อยได้สนใจชุมชนเท่าไหร่เราก็กลับมืดกลับค่ำแต่เวลาเราเดินมาเราตกใจทำไมมันแย่ลงแย่ลงนะคะอันนึงก็คือตลาดฝั่งโน้นเนี่ยไหม้พอไหม้ไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อฝั่งเราที่เป็นตลาดเล็กเราก็เริ่มคุยกับน้อง

0: น้องกันหลายคนนะคะว่าทำไมบ้านเรามันถึงเป็นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าบ้านเรามันพังกลุ่มไม่ชัดเจนกลุ่มคนที่จะทำงานไม่มี
1: แล้วอะไรคืออุปสรรคของป้าอ้อยเหรอครับ
0: มันเป็นการทำงานบนความที่เราเริ่มด้วยขาเราเองยืนบนตัวเราเองเราไม่ได้รอพึ่งพาใครนะคะกลุ่มเราก็รวมกันก็ยากไหมยากป้าเปิด Google เนี่ยหาคำว่าหัวตะเข้ไม่เจอ Google ไม่รู้จักหัวตะเข้ค่ะหายไปเลยแล้วก็พอเราทำมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเริ่มมีฐานข้อมูลแล้วเราใช้คำว่าตลาดกับหัวตะเข้ไปเรื่อยๆเริ่มมีคนรู้จักเรานิดนึงเราก็ดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำไปเรื่อยๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ข้อสำคัญป้าว่าสิ่งที่ทำให้ป้าไม่ท้อนะก็คือว่ามันมาจากพลังของคนภายในนะคะที่เห็นคุณค่าตัวเองเรามีเพื่อนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนต่างๆมีเรียกว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดบวรนะคะแต่ว่าก็คือมีตัวภาคีที่เป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์เทคโนสิ่งเหล่านี้ก็คือเข้ามาทำเราโดยไม่ได้หวังอะไรก็คือมาช่วยกันเลย
2: วันนี้นอกจากโรงเรียนเรายังมีที่ไหนนะครับป้าอ้อย
0: เรายังมีมิกกี้บอกว่าอยากรู้ว่าตะเข้มีหรือเปล่าก็เลยป้าเลยว่าจะพาไปดูส่วนที่เราเรียกว่าหัวตะเข้ที่ยังเก็บรักษาไว้ที่ศาลเจ้าปึงเถากง
2: งั้นเดี๋ยวเราไปที่ศาลเจ้าปึงเถากงกัน
0: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าพาไปดูนะคะจะได้ให้มิกกี้ดูค่ะ
2: ครับเดี๋ยวตามป้าอ้อยกันครับ
0: ค่ะที่นี่ก็เป็นศาลเจ้าปึงเถากงที่ประดิษฐ์ที่เก็บรักษาของส่วนหัวของจระเข
2: ้
0: ค่ะที่เราเล่าค่ะได้เดี๋ยวเราก็สักการะท่านนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ไปดูขออนุญาตชมนะคะก็คือประวัติศาสตร์ของจระเข้อยู่ที่นี่ค่ะที่มานี่คือส่วนหัวของจระเข้ที่พบก็เป็นกระโหลกศีรษะที่ป้าเล่าว่าเราขุดพบตอนสมัยรัชกาลที่5ตอนที่ขุดคลองประเวศมาค่ะประวัติศาสตร์หรือว่าที่มาของคำว่าชื่อหัวจระเข้ก็อยู่ที่นี่ค่ะ
2: จะดีใจมากถ้าย้อนกลับไปวันที่ทุกอย่างมันเงียบหมด
0: ใช่ค่ะ
2: มันร้างหมดมันไม่มีชีวิตชีวาเลย
0: ค่อยๆขึ้นทีละห้องค่ะเพราะก่อนทำตารางไว้สีดำก็คือบ้านพังสีเทาคือบ้านที่ยังมีคนอยู
2: ่
0: แต่นิ่งๆนะคะแล้วก็สีเขียวจะเป็นบ้านที่เริ่มมีการค้าขายสีฟ้าร่วมสมัยจำได้ว่าสีเทาเต็มเลย

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีถิ่นหัวตะเข้ที่นี่มีความสำคัญยังไงกับชุมชนมา
1: ครับค่ะตอนที่เราทำเนี่ยก็คือเราทำด้วยตลาดนัดศิลปะนะคะเพราะว่าต้นทุนไม่มี
0: ครับ
1: ทุกเสาร์อาทิตย์เราจัดกิจกรรมน่ะเราก็จะเข็นของออกมาทำกิจกรรมการเครื่องส่งเครื่องเสียงกระลุงกระรังกันเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นป้าเองหรือว่ากลุ่มของพวกอาจารย์ที่มาช่วยเรานะคะเราจะมีพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มอยู่สองที่คือบ้านต้นมะขามอยู่ด้านหลังตลาดนะคะตรงนั้นก็จะไว้ทำกิจกรรมที่เรื่องเกี่ยวกับไม้นะคะเช่นเรือรหัสหรือว่าฟุตบอลเย็บด้วยมือแล้วก็รวมถึงขนมไทยที่ต้องใช้เตาฟืนใช้โม่นะคะนี่ส่วนตรงนี้จะอยู่หน้าตลาดตัวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของคนที่ไปมานะคะที่เขาจะถามต้องการข้อมูลนะคะหรือว่าเราจะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นอาสาเนี่ยมาทำกิจกรรมเยอะๆเลยค่ะคุณต้นเช่นบางทีมาจัดดอกไม้ภาวนายังมีเลยทำกิจกรรมอย่างเช่นการสอนถ่ายรูปฟรีนะคะโดยจิตอาสาหลากหลายกลุ่มมาก
0: ครับผม
1: การทำกิจกรรมที่คือใครมีของอยากปล่อยเราจะชวนบอกว่ามาปล่อยที่นี่เพราะเรามีพื้นที่ให้ค่ะ
0: ได้ยินว่ามีประเพณีในช่วงวันออกพรรษาที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนนอกก็ให้ความสนใจมามีส่วนร่วมกับชุมชนนั้นเหมือนก
1: ันอ๋อแต่แบบละร้อยใช่ไหมคะค่ะแต่แบบละร้อยทางเรือที่วัดสุทาโภชเมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าการบินทบาททางเรือเนี่ยมีมากนะคะเราอยู่ริมคลองในเช้าเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นพระบินทบาทมานะคะถ้าเป็นวัดไทยเนี่ยจะนั่งมารูปเดียวนะคะเรือลำเล็กๆแล้วท่านก็จะนั่งมานะคะก็จะวางปิ่นโตวางถ้วยที่จะรับอาหารจากโยมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางวัดมอเนี่ยจะนั่งมีลูกเรือประมาณ3นะคะมีเด็กวัดมาประมาณ3คนแรกเรียกร้องเรียกส่งเสียงนะคะพายด้วยคนท้ายพายคนกลางก็จะทำหน้าที่รับอาหารนะคะมาลง
0: เดี๋ยวสำหรับใครที่ยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าประเพณีตักบาตรพระร้อยในช่วงออกพรรษาของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยครับ
2: ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือของชาวไทยเชื้อสายมอญเขตลาดกระบังที่นั่งคอยใส่บาตรพระเรียงรายอยู่ตามชายขอบริมตลิ่งของสองฝั่งคลองลำปลาทิวเป็นทิวแถวยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่หาดูยากและควรค่าแก่การจดจำ

0: ดูวิดีโอเมื่อกี้นี้แล้วเดี๋ยวตอนออกพรรษาเนี่ยผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงเพื่อมาร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยน่าสนใจมากๆเลยครับจริงๆนอกจากป้าอ้อยเนี่ยก็ยังมีคนในชุมชนที่เป็นแรงกายแรงใจอันสำคัญที่ช่วยทำให้ชุมชนแห่งนี้เนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็มีคนจากข้างนอกหลายคนแล้วก็มีคนที่เขาเคยอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ย้ายถิ่นฐานออกไปเขากลับมามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับป้าอ้อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันนะครับว่าทุกวันนี้เขารู้สึกยังไงกับชุมชนกับบ้านที่เขาอาศัยอยู่ครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ
1: แล้วไม่ใช่คนที่นี่ด้วย
2: แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ครับ
1: มีสามีอยู่ที่นี่สิบุกเกสันนิวาส
3: อายุประมาณ
1: แต่งงานอยู่ที่นี่ไงเกือบ30 ปีแล้วเนาะแต่เมื่อก่อนเนี่ยคนจะเยอะสมัยก่อนนะเนาะสมัยก่อนมาอยู่ใหม่ๆนะโอ้โหขายดีมากเลยอะ
4: ตลาดตรงนี้มันก็เจริญของมันนะครับเจริญทางด้านจิตใจคนอยู่ครับผมมองดูข้างนอกคนที่เจริญทางด้านวัตถุแต่เขากลับไม่เจริญทางด้านจิตใจอย่างนี้ผมก็ยังแบบทำกับข้าวแบ่งกันกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลับมาอยู่บ้านแล้วผมได้สัมผัสมันก็ทำให้ความแข็งกระด้างมุมนึงของผมหายไปจากที่เคยทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับประมาณ 4-5 ปีที่แล้วมีคนในชุมชนบางกลุ่มปลุกชีวิตให้มันโดยการทำกิจกรรมโดยการหาจุดเด่นของตลาดเราวาดรูปได้รับความสนใจจากคนรอบข้างในระดับหนึ่งครับผมก็มีคนมาดูตลาดมาเยี่ยมชาวบ้านก็หันมาค้าขายกันมากขึ้นก็ช่วยให้ตลาดรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่คือคนในตลาดก็ยังดำรงชีวิตอยู่เหมือนเดิมครับโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปยึดติดกับไอ้เศรษฐกิจที่มันฟุ่มเฟือยจนมากเกินไปครับคนที่นี่อยู่ส่วนใหญ่ก็จะค้าขายพอมีพอกินอะไรประมาณครับ
5: สมัยเด็กๆที่ติดตาอยู่หรืออะไรเงี้ยก็คือความคึกคักเพราะว่าแต่ก่อนมันฝั่งนู้นนะตลาดใหม่อ่ะคือมันยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นคนใหญ่เนี่ยเขาก็จะค้าขายกันติมน้ำสมัยเด็กๆก็ตุลาแม่มาซื้อกับข้าวเงี้ยก็จะขับเรือมาแต่ที่เท่าที่สังเกตนะคืออะไรที่ร้านหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดขายความคลาสสิกความอะไรเงี้ยมันไม่จะอยู่ได้นานคือคนจะรู้สึกอบอุ่นเวลาแบบเข้าไปอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดร้านนี่เป็นแบบใช้วัสดุสมัยใหม่คือมันไปไม่กี่ครั้งมันก็จะเบื่อไปอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเข้าบ้านหรือกลับไปหาความอดีตแหละคือมันจะรู้สึกอบอุ่นอ่ะคือเขาสามารถจะมาได้เรื่อยๆมันจะไม่เบื่อง่ายคือมันต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าคู่ท่านเนี้ยมันเป็นชุมชนเก่าเงี้ยแล้วเราจะมาโมเดิร์นมันก็จะไม่เข้ากันอ่ะใช่ป่ะคือคนมาตรงเนี้ยเขาก็อยากจะเสพความเก่าความคลาสสิกอะไรเงี้ยครับแล้วไอ้นวันเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่อยๆคนมันหวนหาอดีตอ่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็อยากจะใกล้ชิดกับน้ำอ่ะอย่างนั่งได้เป็นชั่วโมงเงี้ยคนแก่ๆบางคนเงี้ยก็มีลูกหลานเงี้ยพามาเขาก็มาคุยกับเราว่าเออเขาเคยอยู่ที่นี่เขาบ้านเขาเคยอยู่ตรงนั้นเคยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลยที่แบบกลับมาดูว่าเออตอนนี้ผู้ละเคียนเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: ครับเราก็จะเห็นกันนะครับว่าคนในชุมชนเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาอาจจะมีการย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่นนะครับหรือว่าอาจจะมีการย้ายออกไปทำงานที่อื่นบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมามีความรักความผูกพันนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในชุมชนครับด้วยเหตุนี้นะครับนะฮะจึงอยากให้เด็กๆทุกคนนะครับรวมถึงมิกกี้ด้วยเนี่ยได้เห็นว่าในกระบวนการการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับคนเนี่ยถือเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จเลยนะฮะในการที่เราจะพัฒนาชุมชนแห่งหนึ่งให้มีความเจริญนะครับแล้วก็คนนี่แหละครับก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะครับในการที่เราจะเข้าไปสืบค้นเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของชุมชนนะครับเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยและเขาก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนั้นๆจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสในการได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตจากชีวิตประจำวันของเขาเขาก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากสำหรับเราเนาะแต่ว่านอกจากคนแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายแหล่งนะครับที่เราสามารถไปศึกษาข้อมูลได้เช่นเอกสารหนังสือนะครับวิดีโอนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่สำคัญแล้วก็สิ่งของต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนด้วย
6: เราจะเรียนเรื่องประวัติท้องถิ่นไปทำไมครับ
0: เพราะว่าการที่เราทราบความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะทำให้เราทราบว่าเราจะสามารถอนุรักษ์อะไรเอาไว้ได้แล้วเราจะพัฒนาจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยได้อย่างไรเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญนะครับอย่างชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นอาศัยการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับเรียนรู้ปัญหาเรียนรู้อุปสรรคแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกันดีกว่าว่าคนในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วเขาพัฒนาท้องถิ่นของเขาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
7: ความที่พื้นที่ลาดกระบังมันเป็นพื้นที่ที่แบบก้ำกึ่งระหว่างจะเมืองจะเกษตรกรรมจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงมันแบบก้าวกระโดดมากบ้านอยู่ลาดกระบังด้วยฮะแล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลาดกระบังแบบก้าวกระโดดแล้วเราเองก็เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาติเนาะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสนใจเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์อะที่มันสามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากการช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าคนในครอบครัวสามารถมีพื้นที่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นงานศิลปะเนาะกิจกรรมท่องเที่ยวแบบง่ายๆพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใกล้ๆบ้านเรามันก็ทำได้เราก็เลยเอาความสนใจของเราก่อนเราชอบถ่ายรูปนะเราชอบปั่นจักรยานเงี้ยเราชอบนั่งเรือเราก็เลยเอากิจกรรมเหล่านี้มาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยลาดกระบังเนี่ยมันทำได้นะ
8: ตอนนี้ทุกคนก็พอเห็นคำตอบว่าเขาเห็นแล้วว่าคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรนอกจากความเรียบง่ายความมีเมตตาจิตความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นธรรมชาติของผู้คนที่นี่ตอนนี้หลังๆเราก็ขอความร่วมมือว่าช่วยเปิดหน่อยได้ไหมแต่ว่าที่ลูกหลานอยู่ก็มานั่งหน้าบ้านเปิดบ้านให้คนเขาเห็นว่ามันมีชีวิตเราก็ไม่ใช่เจ้าของเราก็ไม่ใช่คนที่มีอำนาจใหญ่โตในชุมชนเราก็เป็นคนชุมชนคนหนึ่งแต่เราก็จะนั่งคุยกันไม่กี่คนนี่แหละว่าเอาอันนี้มาดีไหมช่วยกันหาให้นี่ดีไหมหรือวันนี้เราคุยกับห้องนี้ว่าถ้าให้อาจารย์ช่างศิลป์อย่างเงี้ยอาจารย์ช่างศิลป์มาเปิดถามว่าก็เป็นเชิงบวกกับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านนึงอ่ะถ้าคนชุมชนทำเองเรายิ่งสนับสนุนการที่ลูกหลานเราไม่ออกไปทำงานข้างนอกแล้วกลับมาทำงานด้านศิลปะในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่กลุ่มเราก็พอใจที่สุดเพราะว่าเป็นการทำงานของคนในชุมชนคือถ้าแนวทางไปอย่างเงี้ยเราคิดว่าชุมชนเราก็มีความสุขเพราะว่าเป็นการทำงานหรือว่าการพึ่งพาตัวของเราเองจุดเด่นของตลาดเรานี่เราคิดกันเนี่ยคือเราจะทำงานเรื่องเกี่ยวกับศิลปะนะคะทำเป็นเหมือนกิจกรรมศิลปะเยอะๆเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้วิทยาลัยช่างศิลป์อยู่ใกล้เทคโนนะคะเราคิดว่าเราจะใช้ต้นทุนเหล่านี้เข้ามา
9: คือตอนแรกเราก็ทำเรายังไม่มีบ้านสามคูนะครับในที่สุดพอมันมีบ้านนี้ขึ้นมาเราก็มารีโนเวทบ้านขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำเป็นอาร์ตสเปซให้คนทั่วไปเขาได้เข้ามาร่วมกันทำงานศิลปะแล้วก็ร่วมกับชุมชนที่นี่ด้วยชุมชนริมน้ำหัวตะเข้เนี่ยครับคือเดิมชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่เคยเจริญรุ่งเรืองแล้วตอนหลังมันก็เงียบไปแล้วคราวนี้ชุมชนนี้เขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะหวนคิดขึ้นมาว่าอยากจะให้ชุมชนมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยที่เอาศิลปะเข้ามานำแล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกันกับชาวบ้านที่นี่ก็เลยได้พูดคุยกันมีส่วนของเดินมาพอดีครับพี่อ้อยนะครับก็ชวนกันมาทำเวิร์กช็อปบ้างชวนกันคนที่เดินไปมาเริ่มแรกก็คือชาวบ้านแถวนี้ครับมาทำงานศิลปะกันก่อนแล้วก็คนทั่วไปให้เขาเข้ามาร่วมกันกับที่นี่แล้วข้อดีก็คือชุมชนที่เนี่ยเขาก็เข้ามาร่วมทำงานศิลปะกับเราด้วยนักศึกษาก็มีสถานที่ได้แสดงงานศิลปะ

0: หรืออะไรเงี้ยครับตลาดหัวตะแคร์นั้นมีข้อดีอยู่ก็คือมันใกล้กับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่หลายที่ครับมันมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีวิทยาลัยช่างศิลป์ก็เลยเราก็เลยเปิดเป็นอาร์ตสเปซขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศิลปินหรือนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยครับที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเนี่ยมาใช้สเปซของเราแล้วก็จะได้โปรโมทตลาดริมน้ำหัวตะเข้ไปด้วยครับ
1: หัวตะเข้เนี่ยเราอยากพัฒนาหรืออยากจะอนุรักษ์ในทิศทางดิเรกชันอะไรบ้างอาจจะเป็นพื้นที่สำหรับให้คนที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงเข้ามาใช้การที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอีกรูปแบบมิติหนึ่งก็ได้โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้ที่อธิบายหรือมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงผมว่ามันจะทำงานร่วมกันแล้วก็จะเกิดมิติของความคิดสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายหลายอย่าง
2: เราก็จะเห็นจากในคลิปแล้วนะครับว่ากว่าที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยนะครับจะสามารถพัฒนาตลาดนะครับพัฒนาชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วก็ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างและนี่คือความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์และก็ความเป็นมารวมถึงข้อมูลต่างๆของชุมชนในท้องถิ่นของตัวเองนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างไรจึงจะยั่งยืนนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพาน้องมิกกี้แล้วก็พาน้องๆทางบ้านไปทำนะครับนั่นก็คือการทำโมเดลจำลองของเรือมาศสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณป้าอ้อยมากๆนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็การนำเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็ภูมิปัญญาที่น่าสนใจของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ครับขอบพระคุณมากครับ

0: ต้นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตพาน้องมิกกี้นะครับมาเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์เรือกันวันนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างครับ
1: เรือส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยท้องเรือนะครับมีท้องเรือแล้วก็จะมีด้านข้างกาบเรือ2ข้างเพื่อเอาไว้กันน้ำเข้าแล้วก็หัวเรือที่เขาเรียกว่าดาดฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับสำหรับเอาไว้ใช้เวลาเราขึ้นลงก็จะเอาไว้เหยียบได
0: ้ครับ
1: นะครับเอาไว้เวลาเราจะขนของลงเรือเงี้ยครับแทนที่เราจะโยนลงไปในเรือเลยอย่างเงี้ยก็สามารถถ่ายน้ำหนักมาที่หัวเรือได
0: ้
1: ก่อนที่จะเอาลงไปไว้ในเรือ
0: วันนี้คนในชุมชนหัวตะเข้เนี่ยก็ยังใช้เรือในการสัญจรอยู่บ้างพอสมควรใช่ไหมครับ
1: ก็ยังใช้อยู่ครับคือเริ่มแรกคือโดยตั้งแต่อดีตเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นเรื่องการคมนาคมทางน้ำเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในชุมชนหัวตะเข้เราเนี่ยอยู่ในเขตลาดกระบังเนาะเขตลาดกระบังก็เป็นเขาเรียกอำเภอสุดท้ายของกรุงเทพอะครับหลุดจากนี้ไปก็จะเป็นฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเป็นนาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากในอดีตนะครับก็เดี๋ยววันนี้พอดีกำลังจะทำเรือมาดเนาะเดี๋ยวให้น้อง
0: มิกกี
1: ้ลองช่วยนะครับเดี๋ยวช่วยคุณลุงประกอบเนาะโอเคเดี๋ยวน้องมิกกี้เอามือจับอย่างนี้นะลูกแล้วก็พลิกมันกลับมานะครับจะเห็นว่าด้านเนี้ยมันสามารถที่จะหยอดกาวได้เนาะก็หยอดไว้ก่อนมุมนึงนะครับอ่ะลองหยอดดูหยอดตั้งแต่ด้านบนครับนั่นวิธีการทำงานฝีมือก็จะต้องให้มันไหลจากด้านบนไปสู่ด้านล่างอ่ะพอครับพอครับลูกพอครับเดี๋ยวอีกฝั่งนึงก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวเราถึงจะตัดครับหยอดเลยลูกครับผมเอาละครับโอเคใน1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับถ้ามันมีอุปกรณ์พร้อมเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นการทำเวิร์กช็อปหรือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างเงี้ยครับ1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินนะครับก็จะได้เรือขึ้นมาเลย1ลำคุณลุงจะตัดหัวเรือให้ดูเนาะตามที่น้องมิกกี้หยอดกาวไว้เมื่อกี้นะครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับผมเรามาถึงขั้นตอนของการที่จะประกอบหูกระต่ายแล้วเนาะจะมีหน้าที่สำหรับเอาไว้ผูกเรือนะครับโยงเรือเสร็จแล้วก็จะได้ลองดูครับสวยไหมลูก
0: ก็เรือก็ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจิตวิญญาณนะครับเป็นมรดกที่ทรงคุณค่ายังคงน่าอนุรักษ์น่ารักษาสืบสานต่อให้มีลมหายใจไปเรื่อยๆมีชีวิตชีวาต่อไปเรื่อยๆชุมชนหัวตะเข้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณน้องมิกกี้ด้วยเนาะมีโอกาสก็เรียนเชิญแวะเวียนมาที่ชุมชนนะครับ

0: มิกกี้ครับวันนี้เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้มิกกี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลยครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วย
0: ใช่ครับวันนี้มิกกี้นะครับได้ใช้วิธีการในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นถึง5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1คือเราไปสำรวจเพื่อให้เราทราบภาพรวมของชุมชนนะครับทราบทิศทางทราบแผนผังของชุมชนนะครับและขั้นตอนที่2ครับเราใช้เอกสารซึ่งเอกสารที่ว่านี้อาจจะเป็นหนังสือหรืออาจจะไม่เป็นหนังสือก็ได้นะครับเช่นวันนี้มิกกี้ได้อ่านจากแผ่นป้ายได้อ่านจากแผ่นพับนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของเอกสารที่เรานำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลของชุมชนได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนที่3ครับเราสามารถสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนะครับได้จากผู้รู้นะครับผู้รู้ในที่นี้อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสังคมหรืออยู่ในชุมชนนั้นๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรุ่นเก่านะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็รับรู้เรื่องราวนะครับความเปลี่ยนแปลงต่างๆของชุมชนจากยุคหนึ่งมาสู่อีกยุคหนึ่งเราก็สามารถจะไปถามท่านเหล่านั้นได้และขั้นตอนที่4ครับมิกกี้ได้ใช้วิธีการจดบันทึกครับเป็นการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสำรวจการสืบค้นเอกสารแล้วก็การสอบถามจากผู้รู้นะครับและเดี๋ยวขั้นสุดท้ายครับมิกกี้ก็จะได้กลับไปที่โรงเรียนนะครับหรือกลับไปที่บ้านแล้วไปเรียบเรียงไปรวบรวมเอาข้อมูลต่างๆที่ตัวเองได้สืบค้นมาแล้วก็เตรียมไปนำเสนอต่อไปและนี่ก็คือ5ขั้นตอนของการสืบค้นเรื่องราวของท้องถิ่นต่างๆและของชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปที่ไหนไปทำกิจกรรมอะไรจะสนุกขนาดไหนสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกรมน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: อย่างมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน

0: ต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมปกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมปกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมกันวิเคราะห์ได้ร่วมกันรับรองว่าหลักฮุกกลมปกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมปกัดซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมปกัดครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมปกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมปกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมนักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมปกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
3: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน
0: กรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกกลมปกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกกลมปกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากม.น้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็น

0: ไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮูกุมปากัดเกาดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮูกุมปากัดเกาดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
1: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆๆครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้น้องๆเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
4: ไม่มีอีก
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของหุกกลมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกลมปากัดครับผม
6: การขับเคลื่อนหลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
3: น้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
7: แกนนำ
3: ของอะไรเอ่ย
7: ของฮุกกลมปากัด
3: หลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน
7: 9 ดี 9 ดี
3: ทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
7: ดีหนึ่ง
3: ดีหนึ่งคือ
7: เป็นคนดี
3: ต้องทำอะไรเอ่ย
7: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
3: แล้วก
7: ็กวาด
3: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
3: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
7: ไม่ยาก
3: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหม
6: ทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: บนโลกที่แสน
1: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
0: ยังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคำเน้นจากทิศทางรอ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการอุปกรณ์ประกัดก้าวดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัดก้าวดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
2: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
3: ครับโครงประกัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งเป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับจะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riuri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu nisi, man kue arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: แกงไข่แกงปลาซามามะพร้าว
1: กุลาเตลูร์กุลาอีกันซัมบัลกลับปะ
0: คลุกข้าวสองมือข้าวเจ้าข้าวเหนียว
1: กาวนาซิเบอร์ลาติตางานนาซิปุเตนาซิปูลุด
0: ขิงข่าตะไคร้สมุนไพรนานา
1: ฮาเลียเลงกวาสสรายเอลบากายเฮอร์บา
0: อาหารนี้หนานาซิดาแก
1: Makanan ini dipanggil nasi dagan
0: Nasi dagan make pagi
1: Nasi dagan makan pagi
0: ย่าหลานเซลฟี่ชวนอาลีมากิน
1: Nenek cucu selfie mengajak Ali mari makan
0: Musa เด็กดีน้ำใจไหลริน
1: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
0: Bengpan ahan tin. Kin fin sedak weh.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok. Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้อง
2: ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกรอกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plant แปลว่าไม้ใบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: เรียนที่ดีไม่ได้แค่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญผู้เรียนต้องมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้ตัวชี้วัดของการเรียนไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนในแต่ละรายวิชาอีกต่อไปเพราะการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กไทยจำเป็นต้องได้รับทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบค่ะที่ทางรายการมีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำทำให้เราได้เห็นนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะรอบด้านทั้งทักษะชีวิตทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญค่ะยังปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนให้นักเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างน่าชื่นชมค่ะ
1: วันนี้เรามาโรงเรียนวังจันทร์เพราะว่าคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของจังหวัดระยองเนี่ยได้แนะนําเข้ามาว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยสามารถบาลานซ์ระหว่างอาชีพของนักเรียนและการเรียนรู้ระดับภาคปกติได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการมีปวช.พิเศษที่ทำงานคู่กับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาหรือว่าการทำงานเรื่องเกษตรนวัตกับปตท.นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราทำให้เห็นว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความน่าสนใจที่จะเข้ามาถ่ายทำในวันนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะคะคือเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราเห็นวิสัยทัศน์นี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในการทำกิจกรรมทุกภาคส่วนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานักเรียนเอาปรัชญาของโรงเรียนเนี่ยไปทำให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการอย่างที่กล่าวมาแล้วเกษตรนวัตร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดากับปตท.นะคะที่โรงเรียนเนี่ยสอนให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนปวช.และได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งเกษตรนวัตรเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทำให้เกษตรสมัยใหม่เกษตรที่รู้จักเทคโนโลยีเกษตรที่รู้จักการใช้น้ำเกษตรที่รู้จักการใช้ดินเป็นกิจกรรมที่จำลองของจริงขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างเกษตรในอนาคตให้พอให้นักเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะเราก็เห็นว่าการนำปรัชญาของโรงเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอโรงเรียนเนี่ยนำความฝันของการเป็น EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับการพัฒนากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยนำสิ่งของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมาทำมะม่วงพิวเร่ทุเรียนมาทำโมเดลทุเรียนเราเห็นว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะน่าสนใจและน่าชื่นชมที่พยายามจะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าการทำนำขวดพลาสติกมาทำเป็นถังขยะหรือว่าการทำนำสับปะรดมาทำเป็นสารเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผลไม้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆอาจารย์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยากล่าวว่าโรงเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความท้าทายคือต้องรับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตเพราะว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวในอำเภอวังจันทร์การไม่ได้สามารถคัดเลือกนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากคือมันมีทั้งข้อดีและข้อที่ท้าทายเพราะว่าข้อที่ท้าทายคือโรงเรียนไม่สามารถเลือกนักเรียนที่เก่งๆอย่างเดียวเข้ามาในโรงเรียนได้แต่ข้อดีคือการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างแบ่งปันอยู่ด้วยกันอย่างเรียนรู้ร่วมกันเราก็ทำให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆได้มันหลอมรวมนักเรียนในโรงเรียนให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาซึ่งกันและกันและทำกิจกรรมไปด้วยกันอย่างสงบสุข
2: ส่วนของนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงด้านเดียวนะครับแต่เราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพราะฉะนั้นกิจกรรมในโรงเรียนเราจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนะครับ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยมันเป็นภาระและหน้าที่หลักของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งทางผู้ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้คุณครูได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการจัดหาสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็ทำเต็มที่ทำที่เราสามารถที่จะทำได้ส่วนของการสืบสานความเป็นไทยเนี่ยเราจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมประจำก็คือในเรื่องของการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างอะไรความรักในสถาบันชาติศาสนากษัตริย์นะครับเราจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคนไทยที่เป็นแบบแผนที่ดีเนี่ยส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งนะครับเราร่วมมือกับชุมชนนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะทางอำเภอวันจันทร์เราจะมีงานสำคัญสำคัญอย่างเช่นประเพณีวิ่งควายเรื่องของการประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาอะไรเราก็จะร่วมกับชุมชนกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการที่ออกไปร่วมกับชุมชนตลอดนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับพอมาเช้าเนี่ยนักเรียนจะต้องถูกแบ่งโซนในการดูแลเขตรับผิดชอบเป็นโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดนะฮะที่นี่เราจะแบ่งเลยว่านักเรียนห้องนี้ดูแลเขตรับผิดชอบตรงนี้เช้ามาก็ไปช่วยเพราะโรงเรียนเราร่มรื่นมีต้นไม้เยอะใบไม้เยอะนะฮะเราก็ต้องช่วยกันในการดูแลเขตรับผิดชอบนอกจากนั้นแล้วเราก็มีโครงการซีโร่เวสต์ในเรื่องของการจัดการขยะภายในโรงเรียนที่มันมีอยู่ว่าขยะตรงไหนเราจะทำให้ขยะเป็นศูนย์ให้ได้เนี่ยขยะตรงไหนที่นำเอากลับไปใช้ได้ตรงไหนเอาไปทำปุ๋ยตรงไหนต้องนำเอาไปขายเพื่อนำเอาเงินมาใช้ในการพัฒนากิจการของการทำโครงการนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเราจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระวิชาทุกระดับชั้นนะครับโดยคุณครูจะต้องมีแผนการเรียนการสอนที่สอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนนะครับอย่างน้อยก็สัก1แผนนะแล้วก็บูรณาการโดยโรงเรียนเรามีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้านหลังโรงเรียนที่เรามีฐานการเรียนรู้ณปัจจุบันเรามีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด25ฐานนะฮะมีทั้งการเลี้ยงปลาดุกปลูกผักปลูกเห็ดหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้แนววิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงนะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตหรือและก็เอาไปใช้เป็นวิชาชีวิตที่บ้านคือหมายความว่าอาจจะไปปลูกผักกินที่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยในประมาณนี้เราเป็นพื้นที่ EEC นะฮะโรงเรียนจังหวัดระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ EEC เพราะนั้นเราก็จะต้องสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเกี่ยวกับอาชีพใน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมหลักS-curve new S-curve ที่เราเรียนรู้กันมาคือในกลุ่มตรงนั้นที่โรงเรียนเราสามารถทำได้บางทีถ้าเป็นยานยนต์อัจฉริยะเงี้ยโรงเรียนคงลำบากที่จะสอนแต่เราก็สอนพื้นฐานในการผลิตหุ่นยนต์นะครับมีโคดดิ้งแบบอย่างง่ายไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราที่เราพอทำได้อีกก็เป็นพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารในประการแปรรูปผลผลิตทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะม่วงเพเวเล่นะฮะแล้วก็เป็นส่งเสริมอาชีพโดยใช้วิชาชีพทางศิลปะที่เราทำกระจกเมื่อกี้เห็นไหมฮะมีที่มีกระจกมีเพ้นกระจกนะครับอันนั้นก็เป็นการส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อรองรับ EEC เพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะของพวกนี้เราทำเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์แล้วเอาไปวางขายที่นักเรียนเอาไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านเรามีเนี่ยเขาก็จะได้สร้างรายได้
1: วันที่เรามาถ่ายทำในรายการหนึ่งในพระราชดำริวันนั้นเนี่ยเป็นรายการวันที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยจัดรายการ Open House เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในละแวกนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาดูกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาเรียนต่อในวังจันทร์วิทยาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะที่โรงเรียนนักเรียนจะได้เห็นของจริงจะได้รับรู้ว่าโรงเรียนดีใกล้บ้านมีอยู่จริงจะได้รับรู้ว่าเราสามารถมาเรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมและเท่าด้านการใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้การเรียนเนี่ยมีความสุขนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนรู้ใน

0: ยุคปัจจุบันเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนต้องสามารถเดินออกนอกห้องเรียนแล้วไปหาสิ่งใหม่ๆต้องไปหาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเขาจะค้นคว้าสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยต้องเขาต้องมีความสุขในการเรียนรู้ก่อนถ้าเขาไม่มีความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาแล้วจะเสิร์ช Google หรือว่าจะเสิร์ชอะไรก็ตามเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นได้เรามองว่าการที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเปิดโอกาส Open House เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ
1: วัตถุประสงค์หลักๆของการ Open House เนี่ยจริงๆคือเราอยากจะให้นักเรียนได้แสดงผลงานผลผลิตของนักเรียนเนี่ยออกมาต่อสาธารณชนคือให้ทั้งเจ้านายก็คือทางเขตพื้นที่นะฮะทั้งชุมชนก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานราชการองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในอำเภอวังจันทร์รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษานะฮะก็จะมาร่วมกันในการชมผลงานของนักเรียนที่มีอยู่นอกจากนั้นแล้วนะฮะผลที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือเราเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยเราให้โรงเรียนน้องๆโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับได้มาดูกิจกรรมที่พี่ทำแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรามีแข่งกีฬาอยู่บนสนามบอลมีแข่งฟุตซอลแข่งวอลเล่มาแข่งประกวดร้องเพลงอยู่ด้านหลังมีแข่งเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นประถมที่6นะครับรวมทั้งเราได้เชิญสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับที่จะเข้ามาแนะแนวให้กับโรงเรียนเราเนี่ยให้มาจัดบูธเพื่อมาแนะนำสถาบันของเขาว่าใครอยากจะมาเปิดบูธก็เชิญเลยมาเปิดแล้วก็จัดพื้นที่ให้เขาเปิดบูธแล้วนักเรียนเราที่เขาจัดกิจกรรมเสร็จเขาก็เดินชมบูธเขาก็จะได้ไปพูดคุยกันว่าเขาอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเราเนี่ยเราได้ทำความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยเราเรียกการสอนอันนี้ว่าเกษตรนวัตนะครับโดยเราเปิดในระดับชั้นม.4 ม.5 ม.6 นะฮะการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นการจัดกิจกรรมทวิศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนวังจันทร์วิทยากับสถาบันเทคโนโลยีจิรดาหลักสูตรเราก็ร่วมกันกำหนดว่าอาจจะเรียนตรงไหนเท่าไหร่ไปเรียนตรงไหนเท่าไหร่แบ่งกันนะครับในปัจจุบันนี้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโปรแกรมเกษตรนวัตก็จะได้เรียนวิชาสามัญอยู่กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับ2วันใน1สัปดาห์และอีก3วันนะครับนักเรียนก็จะเดินทางไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตของสถาบันเทคโนโลยีจิรดาซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของปตท.ตรง EECI ซึ่งก็ห่างจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาไปประมาณสัก10กิโลเมตรซึ่งเราก็จะมีรถไปส่งไปรับนักเรียนตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับถึงเกษตรแบบใหม่เกษตรผสมผสานและเกษตรแบบใหม่แล้วหลังจากเขาจบม.6เขาก็จะได้วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาคือวุฒิม.6กับได้วุฒิปวช.จากสถาบันเทคโนโลยีจิรดานะครับแล้วเขาก็ไปศึกษาต่อกันได้จากจบแล้วจะไปศึกษาต่อมหาลัยไหนๆหรือจะไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิรดาก็ทำได้ครับผมเป็นครูโรงเรียนมัธยมแล้วก็อยู่19ปีแล้วก็สอบเป็นผู้อำนวยการไปอยู่โรงเรียนเด็กอยู่80คนสอนอนุบาลถึงป.6อยู่5ปีแล้วก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงม.3มีเด็ก 2-300 คนอีก4ปีแล้วผมก็ย้ายขึ้นมัธยมไปอยู่โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเนี่ย2ปีอยู่สุนทรภู่พิทยาเป็นมัธยมโรงเรียนขนาดกลางก็2ปีแล้วก็มาอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษครับก็ประสบการณ์16ปีแล้วในการเป็นผู้บริหารสิ่งที่ผมนึกอยู่เสมอในการทำงานเนี่ยผมอยากเห็นนักเรียนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นครูปกครองมั้งสมัยเป็นครูฮะเพราะนั้นผมก็จะเป็นคนที่จะต้องเน้นเรื่องนักเรียนต้องดีมาก่อนมีระเบียบวินัยมีอะไรการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จะเธอไม่เกเรเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยพยายามสร้างเด็กให้เป็นคนดีนะครับโดยความดีของเขาเราก็มาคิดถึงตัวเราเองว่าเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ย35ปีที่แล้วเนี่ยสมัยเราเรียนบางโอกาสเราขาดมากผมเนี่ยเรียนจบเอกดนตรีนะครับตอนเรียนวิทยาลัยครัวแต่ผมไม่มีเครื่องดนตรีเล่นสักชิ้นเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนนึงมีเครื่องอยู่ไม่ถึง10ชิ้นแล้วเด็กเป็นพันคนเพราะฉะนั้นเวลาฝึกอะไรก็ไม่มีพอผมมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความถนัด

0: ในความสนใจของนักเรียนในทุกด้านเนี่ยผมก็เลยเป็นคนที่ชอบส่งเสริมเด็กเรื่องความเป็นวิชาการผมถือว่าเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหน้าที่หลักของเรียนอยู่แล้วแต่นอกจากนักเรียนจะเป็นเลิศทางวิชาการแล้วนักเรียนจะต้องมีคล้ายๆวิชาชีพหรือวิชาอื่นที่เป็นเสน่ห์ติดตัวของนักเรียนไปไม่ว่าจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีมีอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่ลำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถทำได้แต่ละบริบทแต่ละไซส์โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษามันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการที่ว่าเราจะไปจัดการศึกษาตามสไตล์ของเราบริหารการศึกษาตามสไตล์ของเราให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยได้อย่างไรก็จริงๆแล้วก็อยากให้ถ้าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนานะฮะเราก็นำครูปรับ mindset ผู้บริหารปรับ mindset ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาประยุกต์เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กมีความรู้ที่ทันสมัยและเกิดการพัฒนาทางการศึกษาต่อไป
1: วันนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผอ.ศักดาสรรเสริญนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาให้เข้ามาถ่ายทำท่านมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียนอย่างเต็มที่และนำครูในโรงเรียน mobilize ก็คือผลักดันให้ครูในโรงเรียนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนวันนั้นน่ะคุณครูหลายท่านมากเลยค่ะเดินแนะนำกิจกรรมต่างๆให้กับเรารู้จักนักเรียนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นศิษย์กันซึ่งมันอบอุ่นมากค่ะบรรยากาศในโรงเรียนวังจันทร์วิทยาซึ่งเราเห็นได้ว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อกันระหว่างครูและนักเรียนสูงมากคุณครูเนี่ยรู้จักนักเรียนทุกคนที่ทำกิจกรรมถึงแม้จะเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็เห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสร้างความเป็นมิตรที่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนสิ่งที่อยากจะขอฝากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนการรู้ในปัจจุบันคือการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนคือการ incentivize หรือการให้แรงบันดาลใจกับเด็กที่จะมาตั้งคำถามในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาเรียนรู้เราเห็นได้ว่าการตั้งโจทย์ว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนปลูกผัก25ชนิด25ฐานในโรงเรียนการตั้งโจทย์ที่เป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดความไต่ตรองมีความรู้รับรู้และเราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยควรจะมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตั้งโจทย์ที่ถูกต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมสืบสานความเป็นไทยนะคะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงการตั้งโจทย์แบบนี้เนี่ยทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นแรงกระตือรือร้นที่จะผลักเองให้เรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน
2: การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆและค้นพบความถนัดของตัวเองมากขึ้นจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมในสังคมที่ยังมีความสุขเหมือนน้องๆนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่เราได้เห็นตลอดการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติ

0: างธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์ในพุทธศักราช2430รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามีพระราชพิธีสำคัญคืองานพระเมรุมาตรของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนในพุทธศักราช2430จำนวน4พระองค์ได้แก่พระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชธิดาและพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ3พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาหุรัตมณีใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าตรีเพชรุตธรรมรงค์และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏพันธ์ในงานพระเมรุมาตรณท้องสนามหลวงครั้งนั้นมีการจัดสร้างพระเมรุมาตรอย่างงดงามพร้อมทั้งประดับตกแต่งสถานที่ด้วยเครื่องตั้งเครื่องตั้งซึ่งมีลักษณะตู้ไม้สี่เหลี่ยมปิดกระจกภายในตั้งหุ่นขนาดเล็กเล่าเรื่องวรรณคดีรามเกียรติ์และอีเหนาบางส่วนได้นำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครอาทิตู้หุ่นเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมาสอันเป็นการรบครั้งที่3ระหว่างพระลักษ์และอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาและนางมนโทเทวีอินทรชิตแปลงเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระลักษ์และไพร่พลต้องสอนพรหมาสของอินทรชิตถึงแก่วิสัญญีภาพหนุมานทหารเอกของพระรามเข้าหักคอช้างเอราวัณจนหมดกำลังถึงแก่วิสัญญีภาพเมื่อฟื้นจึงเหาะไปเก็บยาที่เขาสัพพยาและช้อนเขาสัพพยามาตั้งไว้เหนือลมครั้นพระลักษ์และไพร่พลได้กลิ่นยาจึงฟื้นองค์ตู้หุ่นดังกล่าวแสดงถึงฝีมือช่างชั้นสูงที่สร้างสรรค์งานศิลปกรรมได้อย่างวิจิตรนับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าทางศิลปกรรมที่คงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน

นังตะลุงเป็นมหรสพอีกประเภทหนึ่งที่มีความคล้ายกับหนังใหญ่นิยมเล่นเรื่องรามเกียรตินิทานชาดกต่างๆวรรณกรรมพื้นบ้านตัวหนังตะลุงที่จัดแสดงในพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นหนังตะลุงซึ่งมีที่มาต่างกันกล่าวคือส่วนหนึ่ง

0: เป็นสมบัติของพระยาวัชรินเสวีมอบให้เมื่อตอนพุทธศักราช2483อีกส่วนหนึ่งกรมศิลปากรจัดซื้อจากขุนนาถนิกรบ้านเลขที่2วัดเทวราชกุญชรอำเภอดุสิตจังหวัดพระนครเมื่อพุทธศักราช2509ทั้งหมดเป็นตัวหนังตะลุงเรื่องรามเกียรติ์แบ่งเป็นหนังสำหรับการแสดงบทต่างๆได้แก่หนังตัวพระตัวนางตัวมเหสีตัวลิงความพิเศษของตัวหนังเหล่านี้คือไม่มีส่วนของฉากหลังประกอบเช่นหนังใหญ่จึงสามารถปรับเปลี่ยนนำไปเล่นเรื่องต่างๆได้อย่างหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะรามเกียรติ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของก่อนครับ

0: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อศิลป์ตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
1: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
2: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
1: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
0: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: ุกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: พระเจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงตัวมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันขึ้นที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปเนี่ยนึกที่ข้าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเรื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นปลาบึกปลาบึ้งบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปนะครับพื้นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่ล่ะมันสิบวงสรวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งเข้าขึ้นมันสิมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจีเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นชี้มาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นชี้มีการบวงสรวงมีการว่าวันแต่ว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอปลานี่นะครับเป็นขอปลาเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วก็ตายบ่ล้ําน้ําก็บ่มีแล้วเนาะ
2: ตายบ่ล้ํา
0: เอ้าเก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักปลาบ่อนบ่จักปลาบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นปลาเลี้ยงก็สิบ่เห็นปลาบึกอ่ะ
3: บ่บ้ําแ
1: หละน้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับบ้าน
5: ผู้เฒ่าที่จี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ปลาตัวน้อยเพิ่นบ่เอามากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่แหละตัวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื่อสัตย์

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินบ่คือกันคันวางแหขางม่องสิเออมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ข้างให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันยังมีเหงาลำหนึ่ง3คนดอก2คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนไม่บาดสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันครอบคุมบ่อยู่หรอเฮ็ดลำบากสัมปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านเนี่ยบ้านนาขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละเขาก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามันมีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ผูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งกับบ่ได้ล่ะไปนั่งเสียกับบ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: สาวคิวเขาช่วยกินพี่ป้าแดงก็ไปใครก็บอกว่าต้องสาวมากกันเพิ่มเนาะเออเตรียมปิ้งสบายมาก

0: ครับแล้วก็ต่อไปเป็นการแจกเสื้อนะครับ
1: เสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อของไอ้เพื่อนเสื้อหมวดใส่ก็ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาว่าไม่นี่ใส่ฝีพายนะครับธนะก็ให้นางนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ำเติมผู้ต่อสู้ก็ไม่นี่ใส่นักกีฬาจำได้ว่าขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้วป่ะได้แล้วเนาะติล่ะจะบ้านจะกองเก่าเด้อตินะจะถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
2: หม้อชุดน้อย
1: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็กับฝีพายแต่ได้ตั้งใจเลยOh, my God.

0: บริษัทอาจจะมีสนับสนุนช่วยมาที่ที่ติดเปิดต่อที่ที่ช่วยนะ
1: อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรค

0: ติดมุ่งไรข้าวมุ่งไรข้องมุ่งไรก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กู้สุขไปเลยกู้มากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกู้ผู้มุ่งทิพย์การเองตอนนั้นละอาบุญอาบุญ
1: ผู้จัดการนี่เป็นหลักเด่นเรื่องกับบทเรียนเดิมพันกับบทเดิม

ป็นฝีพายพ่อผู้จัดการพายเองผู้ใหญ่บ้านพายเองผู้ช่วยพายเองอบต.พายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันวัยรุ่นบ่เอานํานะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทําให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันแล้วทยอยมาพูดละ200พูดละ500พูดละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันถือจังสีแล้วไอ้คนที่บัวพายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L DC R O P S Field Crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: เบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: างเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่คร
0: ับ ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารอันพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้าแม่เหน่งและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยค่ะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได้
0: ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองเหลืองหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18แต
0: ่
2: ประมาณ7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

0: ้ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนและเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: จากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: จักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: ๆแต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันเนี้ยมาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะอย่างที่ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ จากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
2: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยฮะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
2: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
2: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
3: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
2: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
3: ใช่
2: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
3: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
2: นี่แหละ
3: มันขึ้นเป็นฤดู
2: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
0: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
2: อย่างนี้เราต้องมาข ขอดเกร็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
3: ไม่ต้องก็ได้
2: ไม่ต้องเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
3: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
2: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
3: ใช่
2: พอได้ปลามาก็ทุบๆๆ
3: ใส่
2: ไว
3: ้
2: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
3: แบบให้
2: ๆง่ายๆ
3: ใช
2: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
3: บุก
2: แตกๆเนาะบุกพอแตก
3: ใช่ค่ะบุกพอแตกก็ตามเลย
2: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
3: เอ๊ะมันจะเดือด
2: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
3: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
2: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
3: ชิมได้เลย
2: ใช่เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
3: ค่ะเติมส้ม
2: มะขามเหรอ
3: ใช่ค่ะมะขาม
2: ไม
3: ่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
2: เค็มอีกไหมคะ
3: เค็มอีกนิดนึง
2: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
3: เปรี้ยว
2: เปรี้ยว
3: เปรี้ยวเป็น
2: เค็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
3: ใส่ปลา
2: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
3: ปลาทูสดสด
2: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
3: เด้งดึง
2: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
3: สุกแล้วค่ะ
2: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
3: หอม
2: หอมมาก
3: มากหอมมากเลย
2: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: นี้เพื่อนำมาผัดพริกป่าอินทรีย์ใส่ใบยี่หร่าค่ะ
1: อีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีย์นะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีย์ผัดพริกให้ได้ชิม
2: จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีจ้า
1: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีย์เนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
2: ใช่บนเรือค่ะ
1: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
2: ใช่ไวสะดวกทันใจ
1: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
2: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะเอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความกรุบกริบหน่อยเนาะ
1: จ้ะกรุบกริบค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานมันจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะเข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: เลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเนาะ
0: มันหวานในเนื้อใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
2: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
3: เซฟโอ้โหดีเลยมั้ย
2: ภาษากับเซฟอีหลี
3: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมาก
3: โหอย่างนี้นะ
0: คือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: ือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งจ๊ะแอดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตามเพอร์เจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอเจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อืมอร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ไปอมรินทร์ทีวี
2: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตติสิงห์สวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
3: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไป

0: เยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนุ่นน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาซิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหม
1: ตามไม่เอ่ย
0: ติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำหนึ่งความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แบงค์เลยครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์เจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนเห็นอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แบงค์
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วนักเรียนต่อมาว่าคุณพ่อ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: เรามาดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกได้ครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคน
0: กำลัง
1: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่นะใช่แล้วครับ
1: มีคำใบ้ละก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเองค่ะ
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: อะไรแบบน
0: ี้
1: ครูพี่แบงค์ใบ้ไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไร
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: แบบนี้น่ากินมากเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
1: กิน
0: ตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับคุณพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: คุณพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะคุณพี่แบงค์
0: ใช่ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: คุณพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ือนทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แวนทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับแวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แวน
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แวน

0: คำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: ยังตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ใบขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แวนคำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: เรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แวนแล้วถือขึ้นแบบนี
0: ้
1: เป็นอะไรนะมันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบง
0: อยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบง
1: นักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แบง
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แบง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไหมทราบไหมตอบมากันเยอะเลยพี่แบนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะนะครับครูพี่แบนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แบน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบง
0: ค์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะ
0: แ
1: ชะอะไรนะครูพี่แบงค
0: ์ติ๊กตอกทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เก่งมากนะครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบนึงดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบงค์
1: งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี้
0: เก้าอี
1: ้ ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: ไก่ทอด

0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบนสงสัยครับครูพี่แบนว่าครูพี่แบนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แบนสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ
0: ่อคุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าว
0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แบนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แบนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบนสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แบนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แบน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แบนครูพี่แบนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: และข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค
0: ่
1: ะชื่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่ค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการ

0: ะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จากรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
1: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
0: ่
1: ที
0: ่
1: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
0: ็
1: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
1: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
0: า
1: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
0: ค์
1: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
0: บ
1: นจานนั่นเองครับครูพี่แบงค
0: ์
1: คร
0: ู
1: พ
0: ี่
1: แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
1: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางนะครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
0: ชั้นวางของใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับ
0: อ
1: ยู่ตรงผนังครับสีเขียว
0: ๆรูปไปแล้วจากนั้นลึกกว่านั้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: ไ
1: หนด
0: ู
1: ซิ
0: อะไรนะเขียวๆ
1: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
0: นะคะ
1: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค์
0: ถ้วย
1: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสนะครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะคืออะไรนะ
0: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
0: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
1: คำว่าอะไรครับถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
1: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
0: ตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
1: คิดออกหรือยังคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
1: แว่นตานั่นเองครับ
0: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
1: อะไรนะ
0: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
1: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับครูพี่แบง
0: ค
1: ์แต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: กำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าทุกคนเลย
1: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับท
0: ุ
1: กคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
0: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
1: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
1: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แบนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
0: ถ่ายรูปก็ไปแล้วอะไรนะ
1: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
0: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
1: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
0: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: ได้เลยครับ
0: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
1: เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่อไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: ต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆไปอีกรอบนึงครับครูพี่แวนมาเลย
0: เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา

0: ได้หรือเปล่านะ
1: อยู่ในมุมหมู่ของทำงานหรือยาดีครับ
0: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าทำน้ำ
1: ถูกต้องแล้วครับทำน้ำ
0: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าภูเขาครับ
0: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่
1: ใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
0: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงสูงสวยสวย
1: ภูเขาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
1: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าดูอะเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรพบุรุษของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับ
0: ผม
1: ผมอยู่ในบรรพบุรุษของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบง
0: ค์เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบงค์
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
0: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
1: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
1: เล่น
0: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรมันดุ๊กดิ๊ก
1: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
0: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
0: ดีเลยค่ะ
1: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ผม
0: ผม
1: ผ้ากันเปื้อน
0: ผ้ากันเปื้อน
1: กางเกง
0: กางเกง
1: ถ้วย
0: ถ้วย
1: โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: จาน
0: จาน
1: ดู
0: ดู
1: ยก
0: ยก
1: และคำว่าเล่นครับ
0: เล่น
1: ว้าว
0: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
1: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็ว หลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
0: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
0: ได้เลยค่ะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
0: คุณย่าน
1: ั่ง
0: คุณพ่อ
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
0: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
1: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
0: ว้าว
1: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวน
0: ป
1: รบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แวนแล้วก็ครูพี่แวนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือ

ของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: ื่อเลียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: เมืองล

นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้า

0: ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพางนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพางซึ่งต่อมาภายหลังกลอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละ4ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลัมพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละกอนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกับปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมา

0: ในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ธุรกิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าตอไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
4: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่ศพน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาศพกันนะแล้วที่นี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกประเภทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
5: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สั

0: นะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tectona Grandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
2: นครลำปางนักคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนักคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บันดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
3: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้

สำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ชนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

มรุปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเสียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมรุปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมรุปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมรุปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดป้อมผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงที่คอยปกรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารโทรศัพท์ลงเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: วัดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับซึ่งจะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังการถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำวังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าวบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

ที่เห็นนี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์เจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขตุยแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันอาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของ

0: าคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
1: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะเป็นช้างเป็นอะไรต่างอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
2: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
3: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้นี่มันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้
1: คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดและสลาแก้สลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็ปิดไว้และช่างแกะสลักควักชอนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่

0: รุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
1: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
2: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: การทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนคราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้สองกลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่า

0: พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราว่าไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได
1: ้ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
2: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
4: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องจักรตัวเนี้ย
5: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
4: ึ่
5: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
4: ครับผม
5: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
4: อ๋อจริง
5: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
4: ถูกต้องครับ
5: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
4: เสียง่าย
5: เสียหายง่าย
4: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
5: ถูกต้อง
4: ใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
4: ครับ
5: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
4: มีระยะเวลานานมากขึ้น
5: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
4: ้
5: ง่ายขึ้นนะครับก็เร็วขึ้นนะฮะอันนี้นะหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
4: ม
5: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
4: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะเป็นหนอนอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ยเหมือนกันใช่มั้ยฮะ
5: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
4: แห้งถึงข้างใน
5: เข้าไปถึงข้างในเลย
4: ครับ
5: นะฮะถ้าการอบ ที่ควบคุมไม่ได
4: ้ครับ
5: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
4: แห้ง
5: แต่ข้างในแฉะ
4: อ
5: ่
4: า
5: อันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
4: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
5: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
4: เสียดุลเลย
5: แต่ทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
4: ้
5: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
4: ผม
5: ในนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
4: ่
5: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
4: ้ถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
5: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
4: ๆ
5: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
4: ๆ
5: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
4: ไม่แพง
5: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปในอนาคตไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
4: ้
5: สำหรับในประเทศไทยเอง
4: ลิขสิทธิ
5: ์ในประเทศไทยเอง
4: ค
5: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
4: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
5: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำฉะนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
4: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
4: ้
5: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
4: ต่อไปนะฮะ
5: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
4: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุริยากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: นะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: ร
2: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
0: ครับ
2: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
0: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยว

0: เราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
1: จะสี
0: น้ำตาล
1: สี
0: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
1: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
0: ยังเหมือนเดิม
1: อ
0: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
1: ครับผม
0: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมแบบยาได
1: ้ครับ
0: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
1: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: ซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
0: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันธุ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
1: สมบูรณ์กว่านี
0: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
1: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
0: ยังดูบ้านๆนิดนึง
1: บ้านๆยังแบบแต่
0: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
1: แต่อาจจะปรับรูปละ
0: เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
1: ด
0: ูได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันธุ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
1: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นยังไงผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะ

0: แตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศพอความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
1: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: เพราะเราไม่คุ้นเคย
1: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
0: ือ
1: เปล่า
0: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะฮะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได
1: ้
0: งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
1: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
0: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
1: ระดับชาวบ้านเลยมันจะแบบลำบากนะ
0: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
1: ้
0: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
1: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
0: แล้วก็มีกานะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
1: ๆ
0: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
1: ใช่
0: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
1: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
0: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
1: น
0: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเวนจูรี
1: ่
0: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
1: ๆ
0: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
1: อ๋อ
0: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดีทำให้เกิด
1: ยากตรงนี้
0: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
1: ครับ
0: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
1: ครับโอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
0: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเรานะครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ
1: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับผมสามารถติดต่อได้
0: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ626-0712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
0: ครับครับครับ
1: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ดีดีครับ
1: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี
1: ้
2: เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
1: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
1: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
1: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
1: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
1: อ
2: ย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
1: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
1: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
1: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
1: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
1: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
1: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
1: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
1: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
1: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
1: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
1: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
1: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาใน เบอร์ที่บริษัทเรา
1: ได้ฮะ
2: ก็084-347-5104
1: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันคร
1: ับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
1: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเก่งศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเพราะเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

โบราณสถานพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีโดยมีที่ตั้งอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งดังกล่าวนับแต่ราวพุทธศักราช2470หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในครั้งนั้นอาทิซากสิ่งก่อสร้างอิฐตะเกียงโรมันหล่อด้วยสำริดพระพิมพ์ดินเผาประติมากรรมหินรูปพระวิษณุพระพุทธรูปต่อมาในพุทธศักราช2477ได้มีการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีที่พงตึกเพิ่มเติมนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีพงตึกว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ทั้งยังได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นับถือศาสนาพุทธและฮินดูจากลักษณะที่ตั้งของเมืองพงตึกและหลักฐานโบราณวัตถุที่พบยังให้รายละเอียดที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในบริเวณนี้กับพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางมาจากโรมันและอินเดียเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากการขุดค้นที่โบราณสถานพงตึกได้เก็บรักษาไว้ที่วัดดงศักดิ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกแน่นอนนะครับก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวนาทั่วประเทศมักจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองเพราะว่าการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในมือของชาวนาแล้วนะครับแต่ว่าไปอยู่ในมือของนักวิชาการแล้วก็บรรษัทใหญ่นั่นทำให้องค์ความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวของชาวนานั้นแทบจะสูญหายไปเลยทีเดียวนะครับชาวนารุ่นใหม่ๆที่จะเริ่มต้นทำนาทุกวันนี้ขาดความมั่นใจแล้วก็ขาดองค์ความรู้ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเองนะครับวิธีการแก้ไขในการปลูกข้าวแต่ละครั้งก็คือการวิ่งเข้าไปในตลาดเพื่อที่จะไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกนั่นเองผลที่ตามมาก็คือว่าราคาแพงมิหนำซ้ำข้าวเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นยังไม่ได้คุณภาพด้วยนะครับมีข้าวปลอมปนจนส่งปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งตามมาอีกวันนี้เราจึงมีชาวนาที่ถือว่าเป็นผู้รู้เป็นชาวนาขั้นเทพมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการคัดเมล็ดพันธุ์และการเก็บเมล็ดพันธุ์ว่าวิธีการทำอย่างไรบ้างจะยากง่ายอย่างไรไปติดตามชมได้เลยนะครับ

0: คือเกิดจากชาวนาเนี่ยต้นทุนที่สูงเพราะว่าหนึ่งสิ่งเจือปนเนี่ยมันก็โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนหรือว่ายังเขาเรียกข้าวดิบอยากจะเรียนรู้ว่าการคัดเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะทำยังไงฮะจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างฮะ
1: พันธุ์ข้าวแต่เดิมก็เป็นของชาวนาเขาคัดเลือกเขาเก็บรักษาเขาปลูกกันมาต้องเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะใครจะรู้ดีกว่าชาวบ้านเพราะฉะนั้นข้าวจะมีลักษณะแบบไหนอันไหนดีไม่ดีจะปลูกฤดูไหนจะเก็บไปทำอะไรเนี่ยชาวบ้านรู้หมดเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะไม่มีปัญหาเลยเรื่องพันธุ์ข้าวเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้หรือว่าคนอื่นไม่มาจัดการเรื่องข้าวนี่พอช่วงหลังๆกรมการข้าวมีบทบาทมากขึ้นเพราะว่ากรมการข้าวจะดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะอันที่สองก็คือเขตภาคกลางที่มีชมพูทานเนี่ยก็จะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากพันธุ์พื้นบ้านซึ่งชาวบ้านเขารู้จักกลายเป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวผสมขึ้นมาใหม่แล้วก็ชาวบ้านไม่รู้จักเลยว่ามันมาจากไหนมันลักษณะเป็นแบบไหนมันชอบอะไรมันยังไงเนี่ยไม่รู้เลยเราก็ต้องรื้อฟื้นความรู้เดิมนะที่ปู่ย่าตายายเรามีหรือว่าเรามีในท้องถิ่นเอาขึ้นมาก่อนเราถึงจะเอาความรู้ข้างนอกเนี่ยที่มันยังขาดอยู่เนี่ยเอามาเติมให้มันเต็มหรือว่าให้มันสมบูรณ์แบบมาใช้งานได้จริงมาแก้ปัญหาใหม่ได้จริงวิธีการเราเนี่ยมันก็ต้องทำทีละขั้นตอนแล้วก็พอทำได้แล้วเราก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านด้วยกันหรือว่าไปเอาความรู้จากเพื่อนด้วยกันมาเสริมกันเองแล้วพอทำได้จริงเนี่ยเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งพัฒนาพันธุ์ข้าวได้เองแทนกรมการข้าวเลยก็ได้ถ้าเป็นข้าวพื้นบ้านเนี่ยเริ่มจากเราลงไปในแปลงตอนที่กำลังจะเกี่ยวแล้วไปเลือกเอาต้นสมบูรณ์อ่ะกอหนึ่งเนี่ยมันจะมีกอที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะกอที่สมบูรณ์คือแตกหลายหน่อนะก็คือแตกกอดีกอใหญ่แต่กอที่ดีสุดเนี่ยกลับมาบ้านมาตากให้แห้งแล้วก็มาเลือกเอารวงดีสุดในกอหนึ่งต้องรวงยาวนะแต่ส่วนใหญ่ถ้ากอเดียวก็จะรวงใกล้เคียงกันทีนี้พอรวงใกล้เคียงกันเนี่ยถามว่าอันไหนน้ำหนักดีกว่ามันถึงว่าเม็ดเยอะกว่าแล้วแต่ละเม็ดเนี่ยมันไม่รีบเม็ดดีคือเม็ดที่มันสมบูรณ์มันเต็มมันยาวเรียวไม่มีรอยไม่มีโรคเราเลือกจนกระทั่งเอามันใกล้เคียงกันนะพอใจแล้วไอ้ข้าวเปลือกเนี่ยเราคิดว่าพอใจแล้วแล้วถึงจะต้องแกะเป็นข้าวกล้องอีกทีนึงเวลาแกะก็แกะตรงก้นมันแกะก้นไหมขีดเนี่ยนะแล้วค่อยๆบีบก็จะกลายเป็นเม็ดออกมาถ้ามันมีท้องไข่หมายถึงว่ามันจะมีขุ่นเป็นบางจุดเป็นท้องปลาซิวเราก็ต้องคัดออกตามหลักการเนี่ยต้องให้ได้ข้าวที่เป็นเม็ดข้าวกล้องสมบูรณ์แบบเนี้ยเกิน100เมล็ดเพื่อให้เพาะงอกเนี่ยอย่างน้อยได้100ต้นเราจะเอา100ต้นเนี่ยเป็นต้นกล้าไปปักดำเพื่อจะเปรียบเทียบกันในนาเราแล้วก็จาก100ต้นเนี่ยเราจะคัดต้นดีสุดเนี่ยไม่เกินสักประมาณ5หรือ6ต้นเอาไว้ทำคัดต่ออีกฤดูนึงการเฉพาะเขางอกเขากรองเนี่ยจะต้องหนึ่งก็คือไม่ต้องป้องกันพวกแมลงพวกมดเนี่ยมากินตามันเพราะนั้นเราจะไปเพาะในวัสดุที่มันมีแต่ความชื้นแล้วไม่มีเชื้อโรคนะเช่นขี้เถ้าแกรบดำหรือว่าจะเป็นทรายสะอาดเนี่ยได้นี่พอมีแล้วเราก็เอาทรายใส่นะครับทรายใส่ใส่สักเศษ 3-4 นะไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวแล้วก็เอาเม็ดข้าวเนี่ยโรยนะโรยให้ห่างพอๆกันพอเราโรยเสร็จเราก็เอาทับสักประมาณเซนนึงไม่ให้มันลอยขึ้นมาให้โดนแสงโดนแมลงโดนมดมากินแล้วก็เอาน้ำลดพอให้ชื้นๆก็พอนะแล้วเราก็ไปเติมที่จานรองให้ไอ้น้ำที่อยู่ในจานรองเนี่ยมันก็จะป้องกันแมลงกับมดไม่มาตอมได้นะไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นแปลงถาวรก็คือเอาไปตกกล้าไว้ก่อนให้มันกล้ามันโตจาก10วันเนี่ยเป็น21วันอย่างน้อยนะสัก3อาทิตย์เนี่ยขึ้นไปแล้วถึงจะย้ายจากไอ้ตัวดินตรงนี้เอาไปปลูกในแปลงจริงๆ

ูด้าเราคัดได้อย่างน้อย100เม็ดเนี่ยเอาไปเพาะขึ้นอย่างน้อย100ต้นเป็นข้าวกล้าเนี่ยนะเป็นต้นกล้าเนี่ยจาก100ต้นเอาไปปลูกในแปลงใหญ่แล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมให้อย่างที่เราต้องการเป็นฤดูไหนที่เราชอบนะหรือจะปลูกจริงฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวจะเป็นสภาพดินแบบไหนแบบดินเหนียวดินทรายที่เรามีเนี่ยแล้วก็โรคแมลงเป็นยังไงปุ๋ยที่จะใช้เป็นใช้ปุ๋ยแบบอินทรีย์แบบไหนหรือว่าจุลินทรีย์ที่ใช้จุลินทรีย์แบบไหนเนี่ยเอาสิ่งที่เราต้องการจะใช้นี่แหละเอาไว้ทดสอบเลยเพราะฉะนั้นไอ้ต้นกล้าต้นไหนจากเม็ดไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมกับไอ้สภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันก็จะตอบสนองดีกว่าเช่นแตกกอมากกว่าต้นแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นแมลงเม็ดเต็มเราก็จะเอาต้นที่ดีสุดจาก100ต้นนั่นแหละเอามาทำพันธุ์ต่อฤดูต่อไป

0: ที่นี่ก็เป็นศาลเจ้าปึงเท่ากงที่ประดิษฐ์ที่เก็บรักษาของส่วนหัวของจระเข
1: ้
0: ค่ะที่เราแล้วค่ะได้เดี๋ยวเราก็สักการะท่านนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ไปดูขออนุญาตชมนะคะก็คือประวัติศาสตร์ของจระเข้อยู่ที่นี่ค่ะที่มานี่คือส่วนหัวของจระเข้ที่พบก็เป็นกระโหลกศีรษะที่ป้าเล่าว่าเราขุดพบตอนสมัยรัชกาลที่5ตอนที่ขุดคลองประเวศมานะคะประวัติศาสตร์หรือว่าที่มาของคำว่าชื่อจระเข้ก็อยู่ที่นี่ค่ะ

0: คะ
1: จะดีใจมากถ้าย้อนกลับไปวันที่ทุกอย่างมันเงียบหมด
0: ใช่ค่ะ
1: มันร้างหมดมันไม่มีชีวิตชีวาเลย
0: ค่อยๆขึ้นทีละห้องค่ะเพราะก่อนทำตารางไว้สีดำก็คือบ้านพังสีเทาคือบ้านที่ยังมีคนอยู
1: ่
0: แต่นิ่งๆนะคะแล้วก็สีเขียวจะเป็นบ้านที่เริ่มมีการค้าขายสีฟ้าร่วมสมัยจำได้ว่าสีเทาเต็มเลย

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีถิ่นหัวตะเข้ที่นี่มีความสำคัญยังไงกับชุมชนบ้าง
1: คะตอนที่เราทำเนี่ยก็คือเราทำด้วยตลาดนัดศิลปะนะคะเพราะว่าต้นทุนไม่มีทุกเสาร์อาทิตย์เราจัดกิจกรรมน่ะเราก็จะเข็นของออกมาทำกิจกรรมการเครื่องส่งเครื่องเสียงกระลุงกระรังกันเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นป้าเองหรือว่ากลุ่มของพวกอาจารย์ที่มาช่วยเรานะคะเราจะมีพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มอยู่สองที่คือบ้านต้นมะขามอยู่ด้านหลังตลาดนะคะตรงนั้นก็จะไว้ทำกิจกรรมที่เรื่องเกี่ยวกับไม้นะคะเช่นเรือรหัสหรือว่าฟุตบอลเย็บด้วยมือแล้วก็รวมถึงขนมไทยที่ต้องใช้เตาฟืนใช้โม่นะคะนี่ส่วนตรงนี้จะอยู่หน้าตลาดตัวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของคนที่ไปมานะคะที่เขาจะถามต้องการข้อมูลนะคะหรือว่าเราจะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นอาสาเนี่ยมาทำกิจกรรมเยอะๆเลยค่ะคุณต้นเช่นบางทีมาจัดดอกไม้ภาวนายังมีเลยทำกิจกรรมอย่างเช่นการสอนถ่ายรูปปลีนะคะโดยจิตอาสาหลากหลายกลุ่มมาก
0: ครับผม
1: การทำกิจกรรมที่คือใครมีของอยากปล่อยเราจะชวนบอกว่ามาปล่อยที่นี่เพราะเรามีพื้นที่ให้ค่ะ
0: ได้ยินว่ามีประเพณีในช่วงวันออกพรรษาที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนนอกก็ให้ความสนใจมามีส่วนร่วมกับชุมชนนั้นเหมือนกันอ๋อ
1: ตำบลพระร้อยใช่ไหมคะค่ะตำบลพระร้อยทางเรือที่วัดสุทธาโภชเมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าการบินทบาททางเรือเนี่ยมีมากนะคะเราอยู่ริมคลองในเช้าเช้าเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นพระบินทบาทมานะคะถ้าเป็นวัดไทยเนี่ยจะนั่งมารูปเดียวนะคะเรือลำเล็กๆแล้วก็ท่านก็จะนั่งมานะคะก็จะวางปิ่นโตวางถ้วยที่จะรับอาหารจากโยมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางวัดมอเนี่ยจะนั่งมีลูกเรือประมาณ3นะคะมีเด็กวัดมาประมาณ3คนแรกเรียกร้องเรียกส่งเสียงนะคะพายด้วยคนท้ายพาย คนกลางก็จะทำหน้าที่รับอาหารนะคะมาลง
0: เดี๋ยวสำหรับใครที่ยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าประเพณีตักบาตรพระร้อยในช่วงออกพรรษาของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยครับ
2: ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือของชาวไทยเชื้อสายมอญเขตลาดกระบังที่นั่งคอยใส่บาตรพระเรียงรายอยู่ตามชายขอบริมตลิ่งของสองฝั่งคลองลำปลาทิวเป็นทิวแถวยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่หาดูยากและควรค่าแก่การจดจำ

0: ดีโอเมื่อกี้นี้แล้วเดี๋ยวตอนออกพรรษาเนี่ยผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงเพื่อมาร่วมประเพณีตักบาตรน่าสนใจมากๆเลยครับจริงๆนอกจากป้าอ้อยเนี่ยก็ยังมีคนในชุมชนที่เป็นแรงกายแรงใจอันสำคัญที่ช่วยทำให้ชุมชนแห่งนี้เนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็มีคนจากข้างนอกหลายคนแล้วก็มีคนที่เขาเคยอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ย้ายถิ่นฐานออกไปเขากลับมามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับป้าอ้อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันนะครับว่าทุกวันนี้เขารู้สึกยังไงกับชุมชนกับบ้านที่เขาอาศัยอยู่ครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ
1: เราไม่ได้คนที่นี่ด้วย
2: แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ครับ
1: มีสามีอยู่ที่นี่จริงบุเกสันนิวาส
3: อายุประมาณ
1: แต่งงานอยู่ที่นี่ไงเกือบ30 ปีแล้วเนาะแต่เมื่อก่อนเนี่ยคนจะเยอะสมัยก่อนนะเนาะสมัยก่อนมาอยู่ใหม่ๆนะโอ้โหขายดีมากเลยอะ
4: ตลาดตรงนี้มันก็เจริญของมันนะครับเจริญทางด้านจิตใจคนอยู่ครับผมมองดูข้างนอกคนที่เจริญทางด้านวัตถุแต่เขากลับไม่เจริญทางด้านจิตใจอย่างนี้ผมก็ยังแบบทำกับข้าวอ่ะแบ่งกันกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลับมาอยู่บ้านแล้วผมได้สัมผัสมันก็ทำให้ความแข็งกระด้างมุมนึงของผมหายไปจากที่เคยทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับประมาณ 4-5 ปีที่แล้วมีคนในชุมชนบางกลุ่มปลุกชีวิตให้มันโดยการทำกิจกรรมโดยการหาจุดเด่นของตลาดเราวาดรูปได้รับความสนใจจากคนรอบข้างในระดับหนึ่งครับผมก็มีคนมาดูตลาดมาเยี่ยมชาวบ้านก็หันมาค้าขายกันมากขึ้นก็ช่วยให้ตลาดรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่คือคนในตลาดก็ยังดำรงชีวิตอยู่เหมือนเดิมครับโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปยึดติดกับไอ้เศรษฐกิจที่มันฟุ่มเฟือยจนมากเกินไปครับคนที่นี่อยู่ส่วนใหญ่ก็จะค้าขายพอมีพอกินอะไรประมาณครับ
5: สมัยเด็กๆที่ติดตาอยู่หรืออะไรเงี้ยก็คือความคึกคักเพราะว่าแต่ก่อนมันฝั่งนู้นนะตลาดใหม่เนี่ยคือมันยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นคนใหญ่เนี่ยเขาก็จะค้าขายกันติมน้ำสมัยเด็กๆก็ตุลาแม่มาซื้อกับข้าวเงี้ยก็จะขับเรือมาแต่ที่เท่าที่สังเกตเนี่ยคืออะไรที่ร้านหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดขายความคลาสสิกความอะไรเงี้ยมันไม่จะอยู่ได้นานคือคนจะรู้สึกอบอุ่นเวลาแบบเข้าไปอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดร้านนี่เป็นแบบใช้วัสดุสมัยใหม่คือมันไปไม่กี่ครั้งมันก็จะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเข้าบ้านหรือกลับไปหาความอดีตอ่ะคือมันจะรู้สึกอบอุ่นอ่ะคือเขาสามารถจะมาได้เรื่อยๆจะไม่เบื่อง่ายคือมันต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าคุณท่านเนี้ยมันเป็นชุมชนเก่าเงี้ยแล้วเราจะมาโมเดิร์นมันก็จะไม่เข้ากันอ่ะใช่ป่ะคือคนมาตรงนี้เขาก็อยากจะเสพความเก่าความคลาสสิกอะไรเงี้ยครับแล้วไอ้นวันเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่อยๆคนมันหวนหาอดีตแล้วทุกคนเนี่ยก็อยากจะใกล้ชิดกับน้ำอ่ะอย่างนั่งได้เป็นชั่วโมงเงี้ยคนแก่ๆบางคนเงี้ยก็มีลูกหลานเงี้ยพามาเขาก็มาคุยกับเราว่าเนี่ยเขาเคยอยู่ที่นี่เขาบ้านเขาเคยอยู่ตรงนั้นเคยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลยที่แบบกลับมาดูว่าตอนนี้ผู้ละเคียนเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: ครับเราก็จะเห็นกันนะครับว่าคนในชุมชนเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาอาจจะมีการย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่นนะครับหรือว่าอาจจะมีการย้ายออกไปทำงานที่อื่นบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมามีความรักความผูกพันนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในชุมชนครับด้วยเหตุนี้นะครับนะฮะจึงอยากให้เด็กๆทุกคนนะครับรวมถึงมิกกี้ด้วยเนี่ยได้เห็นว่าในกระบวนการการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับคนเนี่ยถือเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จเลยนะฮะในการที่เราจะพัฒนาชุมชนแห่งหนึ่งให้มีความเจริญนะครับแล้วก็คนนี่แหละครับก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะครับในการที่เราจะเข้าไปสืบค้นเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของชุมชนนะครับเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยและเขาก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนั้นๆจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสในการได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตจากชีวิตประจำวันของเขาเขาก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากสำหรับเราแต่ว่านอกจากคนแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายแหล่งนะครับที่เราสามารถไปศึกษาข้อมูลได้เช่นเอกสารหนังสือนะครับวิดีโอนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่สำคัญแล้วก็สิ่งของต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนด้วย
6: เราจะเรียนเรื่องประวัติท้องถิ่นไปทำไมครับ
0: เพราะว่าการที่เราทราบความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะทำให้เราทราบว่าเราจะสามารถอนุรักษ์อะไรเอาไว้ได้แล้วเราจะพัฒนาจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยได้อย่างไรเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับ

0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญนะครับอย่างชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นอาศัยการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับเรียนรู้ปัญหาเรียนรู้อุปสรรคแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกันดีกว่าว่าคนในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วเขาพัฒนาท้องถิ่นของเขาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: ความที่พื้นที่ลาดกระบังมันเป็นพื้นที่ที่แบบก้ำกึ่งระหว่างจะเมืองจะเกษตรกรรมจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันแบบก้าวกระโดดมากบ้านอยู่ลาดกระบังด้วยฮะแล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลาดกระบังแบบก้าวกระโดดแล้วเราเองก็เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาตินะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสนใจเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์อะที่มันสามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากการช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าคนในครอบครัวสามารถมีพื้นที่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นงานศิลปะเนาะกิจกรรมท่องเที่ยวแบบง่ายๆพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใกล้ๆบ้านเรามันก็ทำได้เราก็เลยเอาความสนใจของเราก่อนเราชอบถ่ายรูปเนาะเราชอบปั่นจักรยานเงี้ยเราชอบนั่งเรือเราก็เลยเอากิจกรรมเหล่านี้มาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยลาดกระบังเนี่ยมันทำได้นะ
2: ตอนนี้ทุกคนก็พอเห็นคำตอบว่าเขาเห็นแล้วว่าคนเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรนอกจากความเรียบง่ายความมีเมตรีจิตความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นธรรมชาติของผู้คนที่นี่ตอนนี้หลังๆเราก็ขอความร่วมมือว่าช่วยเปิดหน่อยได้ไหมแต่ว่าที่ลูกหลานอยู่ก็มานั่งหน้าบ้านเปิดบ้านให้คนเขาเห็นว่าไม่มีชีวิตเราก็ไม่ใช่เจ้าของเราก็ไม่ใช่คนที่มีอำนาจใหญ่โตในชุมชนเราก็เป็นคนชุมชนคนหนึ่งแต่เราก็จะนั่งคุยกันไม่กี่คนนี่แหละว่าเอาอันนี้มาดีไหมช่วยกันหาให้นี่ดีไหมหรือวันนี้เราคุยกับห้องนี้ว่าถ้าให้อาจารย์ช่างศิลป์อย่างเงี้ยอาจารย์ช่างศิลป์มาเปิดถามว่าก็เป็นเชิงบวกกับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านหนึ่งอ่ะถ้าคนชุมชนทำเองเรายิ่งสนับสนุนการที่ลูกหลานเราไม่ออกไปทำงานข้างนอกแล้วกลับมาทำงานด้านศิลปะในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่กลุ่มเราก็พอใจที่สุดเพราะว่าเป็นการทำงานของคนในชุมชนคือถ้าแนวทางไปอย่างเงี้ยเราคิดว่าชุมชนเราก็มีความสุขเพราะว่าเป็นการทำงานหรือว่าการพึ่งพาตัวของเราเองจุดเด่นของตลาดเราที่เราคิดกันเนี่ยคือเราจะทำงานเรื่องเกี่ยวกับศิลปะนะคะทำเป็นเหมือนกิจกรรมศิลปะเยอะๆเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้วิทยาลัยช่างศิลป์อยู่ใกล้เทคโนนะคะเราคิดว่าเราจะใช้ต้นทุนเหล่านี้เข้ามา
3: คือตอนแรกเราก็ทำเรายังไม่มีบ้านสามคูนะครับในที่สุดพอมันมีบ้านนี้ขึ้นมาเราก็มารีโนเวทบ้านขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำเป็นอาร์ตสเปซให้คนทั่วไปเขาได้เข้ามาร่วมกันทำงานศิลปะแล้วก็ร่วมกับชุมชนที่นี่ด้วยชุมชนริมน้ำหัวตะเข้เนี่ยครับคือทั้งชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่เคยเจริญรุ่งเรืองแล้วตอนหลังมันก็เงียบไปแล้วคราวนี้ชุมชนนี้เขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะหวนคิดขึ้นมาว่าอยากจะให้ชุมชนมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยที่เอาศิลปะเข้ามานำแล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกันกับชาวบ้านที่นี่ก็เลยคุยกันมีส่วนของเดินมาพอดีครับพี่อ้อยนะครับก็ชวนกันมาทำเวิร์กช็อปบ้างชวนกันคนที่เดินไปมาเริ่มแรกก็คือชาวบ้านแถวนี้เข้ามาทำงานศิลปะกันก่อนแล้วก็คนทั่วไปให้เขาเข้ามาร่วมกันกับที่นี่แล้วข้อดีก็คือชุมชนที่นี่เขาก็เข้ามาร่วมทำงานศิลปะกับเราด้วยนักศึกษาก็มีสถานที่ได้แสดงงานศิลปะหรืออะไรเงี้ยครับตลาดหัวตะเข้นั้นมีข้อดีอยู่คือมันใกล้กับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่หลายที่ครับมันมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีวิทยาลัยช่างศิลป์เราก็เลยเปิดเป็นอาร์ตสเปซขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศิลปินหรือนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยครับที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเนี่ยมาใช้สเปซของเราแล้วก็จะได้โปรโมทตลาดริมน้ำหัวตะเข้ไปด้วยครับ
4: หัวตะเข้เนี่ยเราอยากพัฒนาหรืออยากจะอนุรักษ์ในทิศทางไดเรกชันอะไรบ้างอาจจะเป็นพื้นที่สำหรับให้คนที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงเข้ามาใช้การที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอีกรูปแบบมิติหนึ่งก็ได้โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้ที่อธิบายหรือมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงผมว่ามันจะเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็จะเกิดมิติของความคิดสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายหลายอย่าง
0: เราก็จะเห็นจากในคลิปแล้วนะครับว่ากว่าที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยนะครับจะสามารถพัฒนาตลาดนะครับพัฒนาชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วก็ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างและนี่คือความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์และก็ความเป็นมารวมถึงข้อมูลต่างๆของชุมชนในท้องถิ่นของตัวเอง

เองนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างไรจึงจะยั่งยืนนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพาน้องมิกกี้แล้วก็พาน้องๆทางบ้านไปทำนะครับนั่นก็คือการทำโมเดลจำลองของเรือมาศสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณป้าอ้อยมากๆนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็การนำเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็ภูมิปัญญาที่น่าสนใจของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ครับขอบพระคุณมากครับ

0: ต้นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตพาน้องมิกกี้นะครับมาเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์เรือกันวันนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างครับ
1: เรือส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยท้องเรือนะครับมีท้องเรือแล้วก็จะมีด้านข้างกาบเรือ2ข้างเพื่อเอาไว้กันน้ําเข้าแล้วก็หัวเรือที่เขาเรียกว่าดาดฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับสําหรับเอาไว้ใช้เวลาเราขึ้นลงก็จะเอาไว้เหยียบได
0: ้
1: นะครับเอาไว้เวลาเราจะขนของลงเรือเงี้ยครับแทนที่เราจะโยนลงไปในเรือเลยอย่างเงี้ยก็สามารถถ่ายน้ำหนักมาที่หัวเรือได
0: ้
1: ก่อนที่จะเอาลงไปไว้ในเรือ
0: วันนี้คนในชุมชนหัวตะเข้เนี่ยก็ยังใช้เรือในการสัญจรอยู่บ้างพอสมควรใช่ไหมครับ
1: ก็ยังใช้อยู่ครับคือเริ่มแรกคือโดยตั้งแต่อดีตเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นเรื่องการคมนาคมทางน้ำเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในชุมชนหัวตะเข้เราเนี่ยอยู่ในเขตลาดกระบังเนาะเขตลาดกระบังก็เป็นเขาเรียกอำเภอสุดท้ายของกรุงเทพครับหลุดจากนี้ไปก็จะเป็นฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเป็นนาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากในอดีตนะครับก็เดี๋ยววันนี้พอดีกำลังจะทำเรือมาดเนาะเดี๋ยวให้น้อง
0: มิกกี
1: ้ลองช่วยนะครับเดี๋ยวช่วยคุณลุงประกอบเนาะโอเคเดี๋ยวน้องมิกกี้เอามือจับอย่างนี้นะลูกแล้วก็พลิกมันกลับมานะครับจะเห็นว่าด้านนี้มันสามารถที่จะหยอดกาวได้เนาะก็หยอดไว้ก่อนมุมนึงนะครับอ่ะลองหยอดดูหยอดตั้งแต่ด้านบนครับนั่นวิธีการทำงานฝีมือก็จะต้องให้มันไหลจากด้านบนไปสู่ด้านล่างอ่ะพอครับพอครับลูกพอครับอ่ะเดี๋ยวอีกฝั่งนึงก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวตัดอ่ะครับหยอดเลยลูกครับผมเอาละครับโอเคใน1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับถ้ามันมีอุปกรณ์พร้อมเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นการทำเวิร์กช็อปหรือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างเงี้ยครับ1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินนะครับก็จะได้เรือขึ้นมาเลย1ลำคุณลุงจะตัดหัวเรือให้ดูเนาะตามที่น้องมิกกี้หยอดกาวไว้เมื่อกี้นะครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับผมเรามาถึงขั้นตอนของการที่จะประกอบหูกระต่ายแล้วเนาะจะมีหน้าที่สำหรับเอาไว้ผูกเรือนะครับโยงเรือเสร็จแล้วก็จะได้ลองดูครับสวยไหมลูก
0: ก็เรือก็ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจิตวิญญาณนะครับเป็นมรดกที่ทรงคุณค่ายังคงน่าอนุรักษ์น่ารักษาสืบสานต่อให้มีลมหายใจไปเรื่อยๆมีชีวิตชีวาต่อไปเรื่อยๆชุมชนหัวตะเข้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครูครับแล้วก็ขอบคุณน้องมิกกี้ด้วยเนาะมีโอกาสก็เรียนเชิญแวะเวียนมาที่ชุมชนนะครับ

0: มิกกี้ครับวันนี้เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้มิกกี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลยครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วย
0: ใช่ครับวันนี้มิกกี้นะครับได้ใช้วิธีการในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นถึง5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1คือเราไปสำรวจเพื่อให้เราทราบภาพรวมของชุมชนนะครับทราบทิศทางทราบแผนผังของชุมชนนะครับและขั้นตอนที่2ครับเราใช้เอกสารซึ่งเอกสารที่ว่านี้อาจจะเป็นหนังสือหรืออาจจะไม่เป็นหนังสือก็ได้นะครับเช่นวันนี้มิกกี้ได้อ่านจากแผ่นป้ายได้อ่านจากแผ่นพับนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของเอกสารที่เรานำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลของชุมชนได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนที่3ครับเราสามารถสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนะครับได้จากผู้รู้นะครับผู้รู้ในที่นี้อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสังคมหรืออยู่ในชุมชนนั้นๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรุ่นเก่านะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็รับรู้เรื่องราวนะครับความเปลี่ยนแปลงต่างๆของชุมชนจากยุคหนึ่งมาสู่อีกยุคหนึ่งเราก็สามารถจะไปถามท่านเหล่านั้นได้และขั้นตอนที่4ครับมิกกี้ได้ใช้วิธีการจดบันทึกครับเป็นการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสำรวจการสืบค้นเอกสารแล้วก็การสอบถามจากผู้รู้

0: นะครับและเดี๋ยวขั้นสุดท้ายครับมิกกี้ก็จะได้กลับไปที่โรงเรียนนะครับหรือกลับไปที่บ้านแล้วไปเรียบเรียงไปรวบรวมเอาข้อมูลต่างๆที่ตัวเองได้สืบค้นมาแล้วก็เตรียมไปนำเสนอต่อไปและนี่ก็คือ5ขั้นตอนของการสืบค้นเรื่องราวของท้องถิ่นต่างๆและของชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปที่ไหนไปทำกิจกรรมอะไรจะสนุกขนาดไหนสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครับ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่13พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะเห็นว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเริ่มพัดเข้ามาแล้วนะครับทำให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังดูเบาอยู่นะครับทางด้านประมาณอ่าวไทยประมาณ1เมตรแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มแรงขึ้นเป็น1เมตรทางด้านอันดามันตอนบนบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรนับในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีเริ่มมีฝนอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักได้อยู่นะครับแล้วก็ทางด้านตามแนวขอบของเขานะครับทางด้านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากกับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมโดยในเนื้อหาเนี่ยก็ประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันเริ่มแรงขึ้นให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยก็ค่อยๆแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรได้ในช่วง 6-7-8 นะครับถ้าเรามาดูในแต่ละวันนะครับในช่วงวันที่ 14-15 เนี่ยฝนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่15มาดูในวันที่16-17นะครับก็จะเห็นว่ายังมีอยู่เน้นอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ฝนมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางด้านแนวรับลมของภาคตะวันออกวันที่18ก็ยังคงมีได้อยู่นะครับเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดพาฝนเข้ามาได้อยู่ถ้าเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนืออากาศร้อนในตอนวันจะมีฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน 30% มีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านแนวตะวันตกพวกเลยหนองบัวลำภูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน 70% ได้อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกพวกกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านไทยธานีสุพรรณบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-37 องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนวันอาจจะมีฝน 60% และมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียสฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตามแนวชายฝั่งชลยองจันตาแล้วก็ตามด้านหน้าเขาพวกนครนายกปราจีนบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาโอกาสมีได้เกือบทุกจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซ

ธงชาติและเพลงชาติไทยสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยเหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆส่งไปตรวจความหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดชัด
0: ไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงไปโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ

0: ลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
1: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
0: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงขาวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โห
4: ปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
3: ขอบคุณครับ
5: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
6: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
5: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
7: เข้าไปเลย
8: เดี๋ยวเราสู้สู
9: ้เป็นประตูของเราเอาละครับกู
10: เ
9: ย้
10: เขายิงเข้าประตูไปแล้ว
11: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความ

ัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่าเมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา

0: า 14:30 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, T E R R E S T R I A L P L A N T, terrestrial plants แปลว่าพืชบก Aquatic plants, A Q U A T I C P L A N TAquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความ

0: คือว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
1: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาซิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไหมติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนยังอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ไหม
1: คะนักเรียนตอบมาว่าคุณพ
0: ่
1: อน
0: ัก
1: เรียนเก่งมากมากเลยค่ะ
0: เราม
1: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อแล้วคนก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าเอ๊ะทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูแบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบเอ๊ะก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่นะทำอะไรอยู่นะใช่แล้วใบแล้วครับ
1: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเองค่ะ
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
0: จะตั้งรถอะไรแบบน
1: ี
0: ้ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู
1: ่
0: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
1: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะเอามาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
1: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับอ๋อเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
0: อ๋อนั่งอยู่บนอะไร
1: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
0: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปครับครูพี่แบงค์สังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
0: คำว่ากรอบรูปค่ะ
1: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
0: แบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
1: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าอะครับ
0: ก
1: ินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับคุณพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
0: คำว่าข้าวนะคะ
1: คุณพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
0: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะคุณพี่แบงค์
1: ใช่ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
0: คำว่าไข่ดาว
1: คุณพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
0: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
1: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
0: ชอบแบบไหนคะ
1: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
0: คำว่าไก่ทอดนะคะ
1: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
0: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
1: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: เรียนทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
0: อยู่นะ
1: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
1: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แบงค์นะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แบงค์ทราบไหมเอ่ย
0: นักเรียนทราบกันไหมคะ
1: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
0: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
1: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
0: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
1: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
0: ักเรียนตอบมาแล้ว
1: ว้าวตอบถูกต้องด้วยนะครับครูพี่แบงค
0: ์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
1: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
0: เก่งมากมาก
1: ทำไมครับว่าก็อี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แบงค
0: ์ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
1: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
0: ตอบได้ไหม
1: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
0: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: อยู่ในหมวดหมู่ของ
1: คำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์
0: คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นคนใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
1: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
0: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ไก่ทอดเราก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เราจับกินได้
1: เรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ

0: ไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แบงค์
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์อ้าวแล้วถือขึ้นแบบนี
0: ้
1: เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
1: ์อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: ตัดสิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไหมทราบไหมตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเรียนส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แบนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะ
0: แชะ
1: อะไรนะครูพี่แบงค
0: ์ติ๊กตอกทราบไหม
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: มากเลยครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบงค
1: ์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่อไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: นั่ง
1: ยิ้มและคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบนสงสัยครับครูพี่แบนว่าครูพี่แบนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แบนสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่า เรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าวค่ะ
0: คำน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงค์สามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับสังเกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะชื่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่ค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จากรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก็คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ค่ะ
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บ
0: นจานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
1: ู
0: พ
1: ี่
0: แบงค์จะคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางนะครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นวางของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: รูปไปแล้ว แสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: มองลึกกว่านั้น
0: ดูสิ
1: อะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนนั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับ

0: องครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะคืออะไรนะ
1: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรครับถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์เจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แบงค์รู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่นะนี่แน
1: ่ตอบมาแล้วตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แบงค์นะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับคำว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์
0: แต่จากที่คุณพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนคุณพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับคุณพี่แบงค์
1: นะ
0: ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบนนั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: คำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
0: ลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
0: ภ
1: ู
0: เขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
0: ถูกต้องแล้วครับก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจาก2คำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรทุกของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
1: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ

0: คำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบงค์
0: ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆกันหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
0: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันเล่นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
1: โทรศัพท
0: ์คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: นั่ง
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่อแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย ว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แบน
1: ป
0: รบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งพื้นที่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: พื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: เมืองละ

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกั

0: บนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่สองเมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียงสองแห่งเป็นอารยธรรมในสมัยสวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
1: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
0: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบกเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ธุรกิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สัก

0: ที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
1: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
2: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
3: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่ศพน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาศพกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
2: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
4: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือเทคโตนากันดิสนะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสักนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
0: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขา

0: พระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

สำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผลอจะดูเป็นสีนินสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ชนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพลิ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บรุษปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงที่คอยปกรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพระวสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดศรีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดศรีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่หลีเลี่ยงที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะฮะคืออาคารมองเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมองเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะครับทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นมาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นนะครับ

กครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเรขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบรรลุที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
3: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
4: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วกระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน

ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีการปรับใช้สเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปูนภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสลักกลุ่มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้าประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้ายผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่บนผนังเดียวกันภาพสลักภายในถ้ำพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธในดิ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:37 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานเนื่องในโอกาสวันพืชมงคลประจำปีพุทธศักราช2569เวลาพระฤกษ์ระหว่าง 8:09 นถึง 8:39 นซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ์ธัญญาหารบำรุงขวัญเกษตรกรและเป็นอนัสสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูการแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วในการนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมต่อจากนั้นพระยาแรกนาพร้อมเทพียาตราไปยังลานแรกนาเมื่อพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและคันไถแล้วได้ไถดาบไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบพร้อมบัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและไถกลบอีก3รอบโดยมีพระโคเพิ่มและพระโคพูนเป็นพระโคสำรองในปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายซึ่งมีด้วยกัน3ผืนคือ4คืบ5คืบและ6คืบตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่สำหรับการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านั้นพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าหนหลวงได้ให้คำทำนายว่าพลาหารพักษาหารเจอดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร

ธัญญาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติแก่สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสากลดีเด่นแห่งชาติปลัดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาประกอบด้วยสาขาปลัดเกษตรเศรษฐกิจเพียงพอสาขาปลัดเกษตรดีเด่นและสาขาปลัดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายประจำปีพุทธศักราช2569รวม39รายและหน่วยงานทั้งนี้ตั้งแต่ปี2509คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันพิธีพืชมงคลเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญตลอดมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตรเวลา 9:49 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวณแปลงนาสาธิตในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หว่านพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควรเมล็ดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2570สำหรับโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2504เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรรวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆทั่วประเทศให้ดำรงอยู่ต่อไปในการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2568มีการปลูกพืชชนิดต่างๆหมุนเวียนในนาข้าวอาทิถั่วเขียวได้ผลผลิตรวม96กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆจำนวน7สายพันธุ์ได้แก่ข้าวเจ้าพันธุ์ขาวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวเหนียวพันธุ์กอขอ6ข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ79ข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ85ข้าวเหนียวพันธุ์กอขอ26ข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ99และข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ109ได้ผลผลิตรวม 5,147 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทันทีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานดังกล่าวเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569รวมทั้งบรรจุซองจำนวน 400,000 ซองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด

ราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดหมุมป้อมวัดไม้เรียงวัดสามัคคยารามวัดธาราวดีวัดทุ่งแย้วัดท่าโพวัดมนาหวานวัดวังตะวันออกจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรี

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 น.กองทัพภาคที่3บริษัท SCL นิชิมูระแอนด์อาซาฮีจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและบริษัท General Air Conditioning Manufacturing ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนและมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดตากได้แก่วัดโคกพลูวัดไผ่ล้อมวัดอัมพวันวัดมณีไพรสนวัดบทมณีศรีบุญเรืองวัดช่องแคบวัดอรัญญเขตวัดใหม่สุวรรณวัดดอนมูลและวัดนาโบสถ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งบริษัทโฮมเอ็กซ์เพิร์ทเอเชียจำกัดบริษัททิงค์เน็ตจำกัดบริษัทจัดหางานจ็อบไทยจำกัดและสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงทำนองสรพัญญะพระพิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระพิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวรานางทองใบชารีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอ
ความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษา

สวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดเกษมคมหมู่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569การได้รับตระกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติ

0: แควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยเหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บอกว่าชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ากที่มิ้นได้มาคลายฉงนเรื่องราวของอาณาจักรล้านนาไปแล้วแต่มาถึงเชียงใหม่ทั้งทีไม่หมดเรื่องฉงนเพียงเท่านี้แน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนในเรื่องอะไรต่อนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: สมมติเมื่อก่อนใช้ช้างผ่านนะใช่ไหมถ้าแบบว่าผ่านตรงนี้ช้างต้องหมอบไปนะเพราะอาจจะติดอะไรบางอย่างหรือเปล่า
2: ช้างเป็นแบบสัญลักษณ์ของคนไทยอะไรเงี้ยครับเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อแสดงความเป็นไทย
3: มีช้างเยอะ
4: คิดว่าเมื่อก่อนจะช้างลบมั้งพี่อาจจะเป็นช้างเผือกก็ได้มั้งครับเลยต้องตั้งตามแล้วนะ

ันนี้มินยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเรื่องสงวนของมินในวันนี้ก็คือชื่อถนนในเชียงใหม่ถ้าใครที่เป็นคนเชียงใหม่หรือว่าเคยมาที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยน่าจะเคยผ่านตามาบ้างแล้วนะคะกับถนนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยช้างไม่ว่าจะเป็นช้างม้อยหรือว่าช้างคลานแต่คุณผู้ชมเคยสงวนเหมือนมินไหมคะว่าแล้วทำไมต้องขึ้นต้นด้วยช้างด้วยอ่ะแต่ถ้าถามมินก็คงตอบไม่ได้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาคนเมืองมาช่วยคลายสงวนกันดีกว่าค่ะตามมาเลย

มค่ะและตอนนี้มิ้นก็มาถึงที่แรกที่น่าจะมีใครสักคนมาช่วยคลายฉงนได้แล้วล่ะค่ะที่นี่ก็คือตลาดต้นลำไยอยู่ที่ตำบลช้างม้อยคุณผู้ชมคิดดูขนาดชื่อตำบลยังมีช้างเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันดีกว่าว่าใครจะมาช่วยมิ้นเรื่องนี้ได้บ้างตามมาเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ให้หนูเรียกว่าอะไรดีคะ
1: อาจารย์เสรินครับ
0: อาจารย์เสริน
1: ครับผมสอนอยู่ที่โรงเรียนปรินซ์รอยเป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์โรงเรียนครับ
0: คุณผู้ชมและนี่คืออาจารย์เสรินที่จะช่วยมิ้นท์คลายสงวนวันนี้เริ่มเลยดีกว่าอาจารย์คะทำไมถนนหลายๆเส้นในเชียงใหม่ต้องขึ้นต้นว่าช้างด้วยคะ
1: ครับอันนี้ในสมัยโบราณเนี่ยของเราใช้ช้างนะเป็นพาหนะในการเดินทางของเจ้าหลวงของพ่อค้ารวมทั้งทำให้ศักด
0: ิ์
1: และทีนี้เราก็เลยมีช้างเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม
0: ่
1: นะครับและทีนี้ถนนที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยมันมีช้างคานช้างม้อยช้างเผือกช้างหลายช้างอันนี้ตามคำที่เล่ากันมาก็มีอยู่หลายกระแสน
0: ะ
1: กระแสหนึ่งก็คือว่าในสมัยพระเจ้ากาวิระเนี่ยก็ได้อพยพผู้คนมาจาก12ปันนามาจากเชียงตุงเชียงลุงนะครับพวกที่มาเนี่ยบางทีหมู่บ้านเขามีชื่อช้างนะครับชื่อช้างเพราะนั้นสันนิษฐานว่าช้างคานช้างม้อยเนี่ยก็อาจจะมาจากชื่อของชาวบ้านที่อพยพมา
0: คืออันแรกคือเหมือนกับว่าพออพยพคนมาแล้วเนี่ยที่คนที่เขาอพยพมาเขามีชื่อหมู่บ้านของเขาอยู่แล้วว่าช้างคลานบ้างช้างม้อยบ้างพออพยพมาปุ๊
1: บ
0: เราก็เลยเอาชื่อของเขามาตั้งเลย
1: ครับเขาเรียกว่าบ้านนะก็ไม่เรียกชื่อถนนนะครับเพราะชื่อถนนเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เสด็จมณฑลพยั
0: ค
1: ในปีพ.ศ. 2448ซึ่งเจ้าแก้วนวรัตน์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างถนนแก้วนวรัตน์ขึ้นรับเสด็จรัชกาลที่6
0: ค่ะ
1: นะครับร่วมกับพ่อครูฮาริซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของนินปินสรอยเป็นมิชชันนารี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็รัชกาลที่6ก็มาเป็นผู้ที่มาเปิดถนนแก้วนวรัตน์แล้วก็ได้ประทานนามนี้ว่าถนนแก้วนวรัตน์เพราะนั้นเริ่มตั้งแต่2448เราถึงจะมีชื่อถนนในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกบ้านอย่างบริเวณแถบนี้เขาเรียกบ้านช้างม้อยเพราะนั้นก็มีถนนเขาก็เรียกว่าถนนช้างม้อยใช่ไหม
0: ถนน
1: ช้างม้อยนี่ก็ตรงไปช้างม้อยนี่ก็คือช้างที่เข้ามาทำงานหนักแล้วก็มาพักผ่อนและถ้าหากว่าจะว่าไปแล้วบริเวณแถบตรงนี้เป็นตลาดนวรัตน์ซึ่งสมัยก่อนเป็นคุ้มหลวงเจ้าแก้วนวรัตน์และตลาดต้มยายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่เลี้ยงช้างของเจ้าแก้วนวรัตน์นะครับเพราะนั้นเวลาช้างเนี่ยเขาไปทำไม้สับไปไหนมาไหนกลับมาเนี่ยเขาก็จะมาพักอยู่ที่เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นกระแสหนึ่งที่เรียกว่าช้างม้อย
0: ไหนๆอาจารย์พูดถึงตลาดต้นลำไยแล้วขอถามถึงตลาดต้นลำไยหน่อยค่ะว่าที่มาที่ไปเนี่ยนอกจากเริ่มจากเป็นที่เลี้ยงช้างแล้วมีความเป็นมายังไงอีกบ้างคะ
1: ครับเมื่อก่อนนี่ก็เป็นที่เลี้ยงช้างของเจ้าแก้วนวรัตน์แล้วก็ต่อมาภายหลังเนี่ยมองปันโยมองปันโยนี่เป็นหัวหน้าพม่าที่เมืองเชียงใหม่สร้างวัดอุปคุฎพม่าแล้วก็ได้มีการบูรณะวัดอีก 4-50 วัดก็ได้มาขอเช่าที่เจ้าแก้วนวรัตน์แล้วก็มองปันโยนี้มาสมทานในการทำไม้สักเพราะฉะนั้นก็สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ชักลากไม้สักขึ้นมาในสมัยก่อนนะครับและทีนี้ต่อมาภายหลังเนี่ยก็ได้มีการสร้างเขาเรียกเฮือนแพ
0: เฮือนแพเรือนแพใช่ไหมคะเฮือนแพ
1: เฮือนแพหรือว่าเรือนแพนะครับให้พวกที่ทำการเลี้ยงช้างชาวพื้นเมืองพวกขมุนะครับอาศัยอยู่แล้วก็ต่อมาก็มีคนจีนที่ยกมาก็มาเช่าเฮือนแพของหม่องปันโดจนกระทั่งต่อมาหม่องปันโดเลิกกิจการไม้สักแต่ก่อนที่จะเลิกนั้นก็ได้ไปกู้ยืมเงินจากพวกตระกูลนิมานเหมินจากตระกูลชุติมาจากตระกูลเลียวนะครับเมื่อก่อนมีห้างเลียวยงงวนนะครับแซ่เลียวเขาเรียกว่าอาแปะอุยแซ่เลียว
0: เป็นคนจ
1: ีนพวกนี้เป็นพวกข้าบดีของเชียงใหม่ทั้งหมดทีนี้มองปัญโยเนี่ยเมื่อเลิกกิจการไม้สักก็ไม่มีเงินที่จะชดใช้เพราะนั้นสามตระกูลนี้ก็เลยได้การของหม่องปันโยเนี่ยหม่องปันโยนี้ต่อมาได้รับพระราชทินนามจากรัชกาลที่7ว่าหลวงโยนาการพิจิตร
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นชาวบ้านเรียกว่ากาดหลวงโย
0: อ
1: ๋
0: อเรียกตามชื่อ
1: กาดหลวงโยนะครับ
0: ก็คือที่นี่ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ทีนี้กาดหลวงโยเนี่ยทีนี้มันมีต้นลำไยเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่ากาดต้นลำไย
0: อ๋อเป็นที่มา
1: คือในสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เกิดที่นี่
0: ค่ะ
1: เกิดที่เฮือนแป
0: ที่เฮือนแปนี่เลยเหรอคะ
1: เฮือนแปที่เนี่ยเกิดที่เนี่ยเพราะเฮือนแปเนี่ยคือพ่อเขาไปค้าขายในกาดหลวงกาดวโรรสเพราะฉะนั้นก็เลยทันเห็นสภาพกาดต้นลำไยในสมัยก่อนได้มีการพัฒนาการมานะครับ
0: เท่ากับว่านี่ก็เป็นกาดที่แรกๆที่เป็นศูนย์รวมเหมือนกัน
1: ครับศูนย์รวม
0: แล้วนอกจากที่กาดต้นลำไยแล้วเนี่ยค่ะยังมีที่ไหนอีกไหมคะที่เป็นศูนย์รวมเหมือนเป็นแหล่งค้าขายซื้อขายของ
1: ก็มีกาดหลวงเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกกาดคงเมนหรือกาดแม่ข่าก็มีม้าแม่ข่าอยู่นั่นและต่อมาภายหลังเจ้าดารารัศมีเสด็จมาเห็นเป็นที่ว่างก็เลยอยากจะบูรณะให้มันเป็นกาด
0: ก็คืออยู่ใกล้ๆตรงนี้กาดวโรรสใช่ไหมคะงั้นถ้ารบกวนอาจารย์พาหนูไปดูที่กาดวโรรสได้ไหมคะไปกันค่ะคุณผู้ชมเชิญอาจารย์นำเลยค่ะ

0: ผู้ชมคะที่คุณผู้ชมเห็นด้านล่างนี้เลยคือตลาดวโรรสนั่นเองค่ะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นแหล่งรวมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยถ้าจะมาซื้อของก็คงจะต้องมาที่นี่ถามอาจารย์ดีกว่าค่ะว่าความเป็นมาของตลาดวโรรสเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรคะ
1: ถ้าย้อนหลังไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นที่ล่องซึ่งเขาเรียกว่าขวงเมน
0: ขวงเมน
1: นี่ก็คือสถานที่เผาศพเจ้านาย
0: อ๋อเมนก็คือเมน
1: เมนครับเมรุนะครับขวงนี่ก็คือลานท้องกว้าง
0: นะครับแปลว่า
1: คล้ายๆกับท้องสนามหลวงที่เขาเผาพระราชทานเพลิงศพเนี่ยนะครับตรงนี้ต่อมาเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2440
0: ค่ะ
1: เจ้าอินทอิชยานนท์ได้ถึงแก่พิลาลัยเพราะฉะนั้นก็เลยได้มีการเตรียมการที่จะมีการพระราชทานเพลิงศพที่นี
0: ่
1: นะครับก็มีโอรสก็คือเจ้าอินทวโรรสเจ้าแก้วนวรัตน์ทั้งสองท่านนี้ก็ได้มาเขาเรียกว่าแผ่วถางเพราะว่ามีชาวบ้านมาลุกล้ำเจ้าแก้วนวรัตน์ได้หาเงินประมาณ 18,000 รูปีเพื่อที่จะมาย้ายชาวบ้าน
0: หน่วยเงินเป็นรูปีเหรอคะ
1: เมื่อก่อนเราใช้รูปีเงินอินเดียเพราะว่าอังกฤษนำเข้ามาใช้นะครับหลังจากที่ได้มีการพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้วเจ้าแก้วนวรัตน์ก็เลยเห็นว่าที่นี่มันเป็นที่ว่างก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยเอาของมาขาย
0: ทำ
1: เป็นกาดก้อมหรือว่ากาดมั่วกาดก็คือกาดเล็ก
0: ๆตลาดเล็กๆ
1: กาดมั่วก็กาดมั่วก็คือคนมามั่วสุมกันซื้อครัวซื้อของ
0: แล้วก็รวมกันเยอะๆแบบนี
1: ้แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่รอบนอกเนี่ยเขาก็จะหาของเอาของมาขายที่นี
0: ่
1: เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นตลาดนอกกำแพงเมืองนะครับต่อมาเจ้าดารารัศมีได้เสด็จเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2452นะครับซึ่งในยุคนั้นรัชกาลที่5ก็เตรียมการที่จะปฏิรูปการปกครองโดยการผนวกเอาเชียงใหม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสยามเพื่อความเป็นเอกภาพนะครับและทีนี้เจ้าดารารัศมีก็เลยดำริที่จะให้มีการสร้างกาดหลวงขึ้นมานะครับแต่ในตอนนั้นมีกู่ของเจ้าหลวงเนี่ยเรียงรายตามริมแม่น้ำปิงไปจนกระทั่งถึงสะพานนวรัตน
0: ์
1: กู่นี้ก็คือพระธาตุอัฐินะครับเขาบรรจุอัฐิของเจ้าหลวงแล้วทำเป็นกู่กู่ก็คือใกล้ๆกับเจดีย์เล็ก
0: ๆ
1: ที่บรรจุอัฐินะครับเรียงรายที่น้ำปิงไปจนท่านถึงเชิงสะพานนวรัตน์นุ่นนะครับเพราะนั้นเจ้าดารารัศมีก็เลยอยากจะรวบรวมกู่เจ้าหลวงเอาไปเรียงเป็นลำดับที่วัดสวนดอกเพราะฉะนั้นก็เลยมีรับสั่งให้ย้ายกู่ทั้งหมดไปไว้ที่วัดสวนดอกเพราะนั้นที่วัดสวนดอกนั้นก็เป็นสถานที่เก็บอัฐิของเจ้าหลวงเจ้านายเชียงใหม่นะครับและที่นี่ก็เลยเป็นที่โล่งที่ว่างนะครับก็มีรับสั่งให้กับเจ้าแก้วนวรัตน์กับเจ้าอินทวโรรสร่วมกันบูรณะกาดหลังจากปีพ.ศ. 2452
0: ค่ะ
1: และเมื่อมีการบูรณะซื้อที่ตลาดเรียบร้อยแล้วตลาดนี้ชาวบ้านก็เลยเรียกว่ากาดหลวงวโรรส
0: ก็คือเรียกตาม
1: ชื่อของเจ้าหลวงอินทวโรรสนะครับ
0: คุณผู้ชมคะมินได้สมมุติฐานแรกแล้วนะคะว่าชื่อถนนที่ขึ้นต้นด้วยช้างเนี่ยอาจจะมาจากกลุ่มคนที่เขาอพยพเข้ามาแล้วก็เป็นชื่อหมู่บ้านของเขาทั้งช้างม้อยช้างหมอบแล้วก็ช้างคลานค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะนอกจากจะได้รู้เรื่องถนนแล้วเนี่ยยังรู้เรื่องตลาดเยอะแยะเลยนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ชมมีที่หนึ่งที่อาจารย์พูดมาก็คือวัดสวนดอกที่มีกู่เจ้าเหลืองที่ถูกย้ายไปที่นั่นเนี่ยน่าจะมีอีกสมมติฐานหนึ่งให้มิ้นเกี่ยวกับเรื่องถนนช้างก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปคลายฉงนต่อกันที่นั่นเลยค่ะ

0: วนดอกแล้วค่ะแต่ว่าที่นี่จะมีใครมาช่วยมิ้นคลายฉงนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นเข้าไปดูข้างในค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ให้หนูเรียกว่าอะไรดีคะ
2: คุณลุงเยี่ยมครับ
1: คุณลุงเยี่ยมนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะหนูได้ไปที่ตลาดวโรรสแล้วก็ตลาดต้นลำไยมาแล้วเขาบอกมาว่าที่วัดสวนดอกแห่งนี้เนี่ยก็มีประวัติยาวนานแล้วก็มีความเป็นมาเก่าแก่เหมือนกันความสงวนของหนูจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของถนนในเชียงใหม่ค่ะที่จะมีชื่อคำว่าช้างขึ้นต้นอย่างช้างม้อยช้างหมอบช้างคลานไปที่ตลาดเนี่ยได้สมมติฐานมาข้อหนึ่งแล้วว่าอาจจะมาจากกลุ่มคนไทยที่อพยพมาแล้วก็ใช้ชื่อหมู่บ้านแต่ทีนี้ไหนๆที่นี่เนี่ยมีประวัติความเป็นมายาวนานเลยอยากจะลองมาสอบถามดูเผื่อคุณลุงเยี่ยมจะรู้ว่าทำไมถนนในเมืองเชียงใหม่ถึงได้ขึ้นต้นว่าช้างคะ
2: ก็ให้เกียรติแก่ช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่กษัตริย์ยุคโบราณนะใช้

0: ในการเดินทางเช่นในการรบอะไรเนี่ยครับแล้วก็อย่างหนึ่งเจ้านครเชียงใหม่มีช้างเผือกอยู่อย่างเจ้าหลวงธรรมลังกาเนี่ยเรียกว่าเจ้าช้างเผือกนะครับส่วนจะเป็นช้างเผือกช้างม้อยช้างครานก็เป็นเรื่องที่บทบาทของช้างในยุคนั้นนะครับอย่างช้างครานกับช้างม้อยนี่ก็ตามตำนานนะครับมีการนำพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระยืนจังหวัดลำพูนมาที่เชียงใหม่เมื่อปี1904พอช้างเหนื่อยอาจจะเดินทางมาถึงช้างครานก็ครานมามาถึงช้างม้อยก็มาม้อยหลับอันนี้เป็นเพียงตำนานนะครับเท่าที่ผู้รู้กล่าวไว้มีอย่างขนาดนี้ครับ
1: เท่ากับว่าจริงๆแล้วถนนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยช้างเนี่ยเป็นเหมือนกับการให้เกียรติแล้วก็การขอบคุณสัตว์ประจำชาติของเราซึ่งก็คือช้างแล้วก็ชื่อที่ตามมาหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นม้อยหมอบหรือว่าคลานก็เป็นบทบาทของช้างในสมัยนั้นอาจจะแบกของมาแล้วก็พักนอนพักตรงนั้นก็เป็นช้างม้อยหรือว่าถ้าหมอบมาก็เป็นช้างหมอบนั่นเองในไหนมาถึงว่าสวนดอกแล้วอยากให้คุณลุงเยี่ยมช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของที่นี่หน่อยค่ะ
0: วัดสวนดอกสร้างมาในปีพุทธศักราช1914
1: ค่ะ
0: สมัยของเจ้าคือนาธมิกราชความเดิมก็มีอยู่ว่าพระสุมนาเถระแห่งกรุงสุโขทัยท่านได้พระบรมสารีริกธาตุจากเมืองปางจาแล้วก็นำไปถวายเจ้ากรุงสุโขทัยแล้วข่าวนี้มาถึงพระเจ้าคือนาธมิกราชก็อยากได้ก็เลยส่งคน3คน3ท่านเนี่ยไปอัญเชิญมาพร้อมพระสุมนาเถระ2ปีต่อมาก็เข้ามาในเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่เราอยู่ตรงนี้แต่ก่อนมันอยู่นอกเมืองเชียงใหม
1: ่ฮะ
0: อยู่นอกเมืองโบราณเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าเป็นสวนอุทยานและมีป่าไม้พยอมอยู่ตรงนี้จะมีต้นพยอมอยู่เต็มไปหมดนะพระเจ้ากนาธมิกราชพระองค์ทรงศรัทธามากก็เลยคิดสร้างวัดที่นี
1: ่
0: น
1: ะคร ับ
0: เป็นดินแดนที่สงบนะก็เลยตั้งชื่อว่าวัดบุปผาราม
1: วัดบุปผาราม
0: บุปผาบอกอารามแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดสวนดอกเรียกง่าย
1: ๆก็ดอกไม้
0: ปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันนี้เป็นวัดสวนดอกพระอารามหลวงนะครับ
1: แล้วตอนที่มินไปที่ตลาดมาค่ะเห็นวิทยากรเล่าให้ฟังด้วยบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการย้ายเอาปู่เจ้าหลวงมารวมไว้ที่วัดสวนดอกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: อันนี้นี่เนื่องในโอกาสอะไรคะ
0: ขอย้อนไปถึงพระราชยาเจ้าดารารัศมีเสด็จไปกรุงเทพแล้วก็กลับมาเยี่ยมเมืองบ้านเกิดเมืองนอนครั้งแรกปีพ.ศ. 2451ก็มาพบว่ากูเจ้านายฝ่ายเหนือเป็นที่บรรจุอัฐิของกษัตริย์แล้วเจ้าผู้ครนครอยู่ตรงตลาดวรรสแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมไปที่อึกกระทึกนะก็เลยคิดย้ายมาก็มาพิจารณาอยู่มาดูว่าวัดสวนดอกพระอารามหลวงนี่ตอนนั้นเป็นวัดร้างนะครับยังร้าง2451เป็นวัดร้างก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี
1: ้
0: ตอนแรกมีอยู่11กูแรกมีเจ้าหลวงองค์ที่1ถึงองค์ที่7แล้วก็พระปทุมราชญาติอีก4สร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2452
1: กู่เจ้าหลวงนี้ก็คือยังอยู
0: ่ยังอยู่ด้านนู้นนะครับ
1: รบกวนคุณลุงเยี่ยมพาไปดูได
0: ้ไหมได้ครับนะครับ
1: คุณผู้ชมคะไปดูกู่เจ้าหลวงกันค่ะว่าลักษณะเป็นแบบไหนแล้วก็ที่คงไว้ย้ายมาเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างเชิญคุณลุงนำไป
0: ครับครับเชิญครับ

0: ู้ชมคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมิ้นกับคุณลุงเยี่ยมอยู่ตรงที่
1: กลุ่มเจ้าหลวง
0: ตรงนี้นี่มีทั้งหมด
2: ปัจจุบันมี113กลุ่ม
0: แล้วตอนแรก
2: มี11กลุ่ม
0: อ๋อแล้วที่เพิ่มมานี่คือยัง
2: ก็สร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากเจ้าหลวงองค์ที่9ถึงแก่พิราลัยก็ผู้สืบสายสกุล
0: ก็คือมาสร้างที่นี่ด้วย
2: ณเชียงใหม่และผู้สืบสายสกุลเจ้า7ตนมาที่นี่หมด
0: ปัจจุบันที่เป็นณเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาสร้างที่นี่อีกไหมคะ
2: ไม่สร้างแล้วแต่สามารถเอาอัฐิมาบรรจุได
0: ้อ๋อคือบรรจุเติมเข้าไปได้แต่ว่าจะไม่สร้างเพิ่มจาก113กู่แล้วแล้วกู่เจ้าหลวงนี่มีความสำคัญยังไงคะ
2: ก็เป็นที่สักการะบูชาของอนุชนรุ่นหลังเพื่อจะได้ลึกถึงว่าพระองค์ได้มีประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยเฉพาะยิ่งปฐมกษัตริย์คือพระเจ้ากาวิละได้ขับไล่พม่าออกไปจากนครเชียงใหม่เมื่อพ.ศ. 2317ตั้งราชวงศ์เวียงพิงขึ้นมาราชวงศ์กาวิละหรือราชวงศ์เชียงใหม่ปกครองต่อเนื่องกัน9พระองค์จนถึงพ.ศ. 2482ก็กลายเป็นจังหวัดเชียงใหม
0: ่กู่ของใครที่เป็นชื่อที่หลายๆคนพอจะรู้จักบ้างคะที่เป็นบุคคลสำคัญ
2: ถ้าบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็มี10กู่มีกู่เจ้าหลวงองค์ที่1ตั้งแต่พระเจ้ากาวิละจนถึงเจ้าหลวงองค์ที่9พลตรีเจ้าแก้วนรัตน์แล้วก็กู่ของพระราชยาเจ้าดารารัศมี

0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงเนี่ยมากๆนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวที่มาของถนนชื่อช้างแล้วก็ประวัติความเป็นมาของที่วัดสวนดอกแห่งนี้ด้วยคุณผู้ชมได้2สมมุติฐานแล้วค่ะตอนเช้าไปตลาดเขาบอกว่ามาจากชื่อที่คนที่อพยพมาแล้วก็เอาชื่อหมู่บ้านมาด้วยส่วนเมื่อสักครู่ที่คุณลุงเยี่ยมบอกไปก็คือถนนชื่อช้างเนี่ยเป็นการให้เกียรติสัตว์ประจำชาติของเราซึ่งก็คือช้างส่วนชื่อที่ตามมาก็เป็นบทบาทของช้างในตอนนั้นๆแต่ความจริงแล้วถนนชื่อช้างจะมีที่มาที่ไปเริ่มมาจากไหนเนี่ยช่วงหน้าไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองดีกว่าค่ะ
1: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องร่มบ่อสร้างมีการสันนิษฐานว่าร่มบ่อสร้างมีต้นกำเนิดมาจากพระธุดงค์องค์หนึ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อนซึ่งได้ออกไปธุดงค์ที่ประเทศพม่าและได้นำวิธีการทำร่มจากโครงไม้ไผ่คุ้มด้วยกระดาษมาเผยแพร่ที่บ้านบ่อสร้างบริเวณอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันโดยร่มบ่อสร้างนี้จะนำไปถวายวัดในฤดูกาลประเพณีต่างๆและกลายเป็นศิลปะที่โด่งดังของชาวบ่อสร้างที่สืบทอดจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

0: มิ้นสวัสดีจ้ะ
1: ไ
0: ปข้างในจะได้นั่งกันแล้วก็คลายสงนได
1: ้ขอบคุณค่ะค่ะมิ้นไปเชียงใหม่มาเจอเรื่องฉงนอีกเรื่องหนึ่งคือชื่อถนนเนี่ยค่ะจะมีขึ้นต้นด้วยช้างช้างม้อยช้างหมอบช้างคลานช้างนูนช้างนี้เต็มไปหมดเลยพอลองไปถามดูเนี่ยได้สมมติฐานมา2ข้อด้วยกันค่ะเขาบอกว่าอันแรกเนี่ยอาจจะมาจากที่คนอพยพมาแล้วเอาชื่อหมู่บ้านมาด้วยส่วนอันที่2คือเป็นการให้เกียรติสัตว์ประจำชาติอย่างช้างที่สมัยก่อนเนี่ยมีบทบาททั้งในการขนของบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตรงไหนช้างหมอบช้างม้อยเขาก็ตั้งชื่อไว้ตรงนั้นแต่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถนนช้างทำไมต้องขึ้นต้นด้วยชื่อช้างอะคะ
0: จะให้ชื่อม้าเหรอ
1: หนูจะไปยังไงต่ออยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นช้าง
0: ชอบขัดคอมิ้นเนี่ยสนุกดีเนาะขัดคอมิ้นแล้วสนุกจังเลยไอ้ถนนที่มันขึ้นต้นด้วยช้างเนี่ยนะมันทฤษฎีที่มิ้นว่านะครับเป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับว่าเชียงใหม่เนี่ยมันมีคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานหลากหลายคนกลุ่มนี้ก็อาจจะเรียกเอาพื้นที่ที่เขาเคยอยู่มาเป็นชื่อนะฮะอันหนึ่งอันนี้ไม่ผิดหรอกนะครับส่วนในคลายฉงนของผมเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าการที่ตั้งชื่อถนนต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นชื่อช้างเนี่ยนะมันก็จะเป็นถนนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อย่างเช่นถนนช้างเผือกจำได้นะช้างเผือกเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งนะฮะถนนช้างม้อยถนนช้างคลานก็เป็นประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่ง
1: อ๋อไม่ได้เป็นเรื่องเดียวก
0: ัน คนละเรื่องต่างกรรมต่างวาระหมดเลย
1: ฮ
0: ะเพียงแต่ว่าชื่อขึ้นต้นด้วยช้างเหมือนกันถนนช้างเผือกต้องถือว่าเป็นถนนสายหลักนะครับเป็นทางเข้าเมืองทิศเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่นี่คือเส้นทางที่พญาเมงรายเข้าเมืองเชียงใหม่พญาเมงรายเข้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับโดยฤกษ์เนี่ยประมาณช่วงตีสามครึ่งถึงตีสี่ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เรียกว่าฤกษ์พระพุทธเจ้าตรัสรู
1: ้
0: นะครับเป็นฤกษ์งามยามดีพญาเมงรายเข้าเมืองเชียงใหม่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับแต่เดิมเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวลัว
1: ชาวลัว
0: ชาวเผ่าลัวเพราะฉะนั้นพญาเมงรายเนี่ยซื้อที่จากชาวเผ่าลัวแต่ว่าเพื่อให้เกียรติกับชนเผ่าลัวในเวลาที่เข้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับได้ให้คนเผ่าลัวจูงสุนัขนำเข้าเมืองด้วยเป็นเคล็ดของเขาอันนี้เป็นเรื่องของการตั้งเป็นการกระทำเป็นแบบเคล็ดส่วนพญาเมงรายนั้นประทับอยู่บนช้างเผือกประจำพระองค์เข้าสู่ตัวเมืองประตูทางด้านทิศเหนือด้วยเหตุนี้ประตูทางด้านทิศเหนือจึงเรียกว่าประตูช้างเผือก
1: เพราะว่าทรงช้างเผือก
0: เขาทรงช้างเผือกเข้ามาลานข้างหน้าก่อนที่จะถึงประตูช้างเผือกนอกเมืองเป็นลานใหญ่ภาษาเหนือเรียกลานกว้างๆว่าขวง
1: ขวง
0: ก็ตรงนั้นอ่ะให้เกียรติว่าเป็นขวงที่สำคัญก็เรียกว่าขวงสิง
1: ขวงสิง
0: ขวงสิงเพราะว่าเวลาที่พญาเมงรายจะออกไปรบ

0: ทัพจับศึกเนี่ยจะเข้าออกด้วยประตูช้างเผือกประตูเดียว
1: อ
0: ันนี้เป็นประตูหลักของกษัตริย์ที่จะเข้าออกเมืองนะครับจะประกอบพระราชพิธีชิงชัยภูมิตัดไม้คมนามาทุกอย่างอยู่
1: ที
0: ่ประตูช้างเผือกที่ขวงสิ่งนี้ทั้งหมดเลยนี่ก็คือเรื่องของถนนช้างเผือก อันนี้ก็คือเกิดเมื่อสถาปนาเมืองเชียงใหม่พ.ศ1839
1: 1839
0: สถาปนาเชียงใหม่ส่วนอีกถนน2ถนนเนี่ยนะครับก็คือถนน
1: ช้างม้อย
0: ช้างม้อยถนนช้างคลานเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นถนนที่เกิดขึ้นในรัชกาลของพระเจ้ากือนาปีพุทธศักราช1900เสร็จๆ
1: ถัดจากช้างเผือกมาอีก
0: ถัดมาอีกไกลเลยนั่น1839นี่1900เสร็จๆพระเจ้ากือนาเนี่ยนะฮะเป็นกษัตริย์ที่สำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเยอะมากนะครับมีความเลื่อมใสกับพระพุทธศาสนาเยอะเหลือเกินนะครับในรัชกาลของพระองค์นั้นมีการไปเชิญนะครับคือต้องการที่จะอุปสมบทคนเชียงใหม
1: ่
0: ตามให้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติก็คือพระภิกษุที่มาเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ดีพระกรรมวาจาจารย์ก็ดีพระภิกษุที่มานั่งหัตถบาทก็ดีล้วนแต่ต้องมีอายุพรรษา10พรรษาขึ้นหมดตามพระวินัยไม่ใช่ว่าเราบวชพระผมบวชพระแล้วผมไปบวชต่อให้มิ้นได้เลยไม่ใช่มันต้องมีเรื่องของขั้นตอนของเวลาอายุพรรษา
1: ะ
0: นะครับเจ้ากือนาเนี่ยคือท่านทราบข่าวว่าม ีพระภิกษุจากลังกานะครับมาจำพรรษาอยู่ที่มอตมะนะครับชื่อว่าอุทุมพรเถระมหาสวามีมีอายุพรรษาสูงเป็นพระภิกษุที่มีสติปัญญาหลักแหลมเฉลียวฉลาดนะครับส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อพระอุทุมพรเถระมหาสวามีเนี่ยนะครับท่านได้รับนิมนต์จากพระเจ้ากือนาเนี่ยท่านก็บอกโอ้โหอายุเยอะมากเลยจะเดินทางจากเมืองมอตมะมอตมะนี่ปัจจุบันอยู่ในประเทศพม่านะครับจะเดินทางจากมอตมะมาเชียงใหม่เนี่ยน่ากลัวจะไม่รอดมันหนทางลำบากเกรงจะบวชไม่ทันดังนั้นก็ขอส่งหลานของท่านนะครับชื่อว่าพระเจ้าพระอนันทเถระ
1: พระอนันทเถระ
0: เป็นพระภิกษุอนันทเถระนะครับก็ไปพระภิกษุอนันทเถระไปถึงเชียงใหม่เสร็จโอ้โหก็กราบทูลพระเจ้ากือนาบอกโอ้โหพระเจ้ากือนาตอนนี้เนี่ยอายุพรรษาสำรวจพระดูแล้วยังไม่มีใครเข้าข่ายที่จะบวชได้เลยที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ไปนิมนต์จากสุโขทัยพระเจ้ากือนาก็ไปเอาจากสุโขทัยเลยไปนิมนต์พระสุมนะเถระนะครับขึ้นมาเป็นพระอุปัชฌาย์พระเจ้ากือนาจัดการต้อนรับพระสองรูปนี้กระเลิกมากสร้างวัดใหม่สร้างนู่นสร้างนี่
1: สร้างวัดใหม่เลยเหรอคะเพื่อต้อนรับ
0: เพื่อต้อนรับเลยใช
1: ่
0: สร้างวัดให้อยู่ในอุทยานพระจะได้สดชื่นลื่นรมจะได้อยู่เชียงใหม่นานๆไม่อยากกลับสุโขทัยอันนี้นี่คือเรื่องของความเจริญของพุทธศาสนาพระบรมสารีริกธาตุเป็นของส่วนพระองค์ทั้งจากลังกาทั้งจากสุโขทัยนี่นะครับพระอุทุมพรเนี่ยนะครับมหาเถระมหาสวามีเนี่ยก็ถวายพระบรมสารีริกธาตุจากลังกาพระสุมนะเถระก็ถวายพระบรมสารีริกธาตุจากสุโขทัยพระเจ้ากือนานี่เก็บพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับไว้เนี่ยนะ13ปียังไม่เชิญไปไหนเลยในที่สุดตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยขึ้นไปประดิษฐานในสถานที่ที่เหมาะสมเหมาะสมตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ตัดสินเองให้ช้างเผือกของพระองค์เป็นผู้ตัดสินช้างเผือกตัดสินเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนหลังช้างจัดสับประคับกระเลิกหมดพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานนะครับแล้วจากนั้นทำพิธีปล่อยช้าง
1: คืออ๋อไม่ได้มีคนขี่ไป
0: ไม่มีคนขี่เลยปล่อยช้างไปแล้วก็มีกองเดินตามหลังช้าง
1: ก็คือช้างจะเดินไปทาง
0: ช้างจะเดินไปไหนก็เดินตามไปมีราชวัตรฉัตรธงปีค้องกองกังสดานว่ากันหมดตามช้างไปคงเหนื่อยนะฮะเดินมาเนี่ยเดินในเมืองเวียนไปเวียนมาคงงงอยู่ก็ผ่านถนนสายหนึ่งของในเมืองเนี่ยช้างก็เหนื่อยก็เลยลงคลานเดิน
1: มันคง
0: เครื่องที่อยู่บนหลังช้างคงเยอะตรงนั้นก็เลยตั้งชื่อว่าถนนช้างคลานเดินไปอีกไม่ไหวเหนื่อยมากเลยช้างหลับช้างหลับเดินไปก็ช้างหลับช้างหลับเกิดอะไรขึ้น
1: อ่ะม้อยช้างม้อยหลับ

0: ถูกแล้วม้อยหลับ
1: ม
0: ้อยพับหลับไปโอ้ฉลาดแล้วเว้ย
1: ขอฉลาดกับเขาบ้าง
0: ก็คราวนี้ช้างออกนอกเมืองเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆหลังเมืองไปเจอเขาก็ช้างก็ต้องชอบแหละ
1: เข้าป่า
0: เผื่อมีอาหารมีน้ำมีอะไรต่างไปถึงมีดอยเล็กๆอยู่เนินหนึ่งก่อนจะถึงดอยสุเทพสูงเป็นดอยเตี้ยๆต่ำๆช้างไปถึงดอยนี้เสร็จโอ้ค่อยๆสุดตัวลงยืดขาไปข้างหน้าโค้งก้มศีรษะลงก็คือหมอบลงไปหมอบลงไปเราถึงเรียกว่าดอยช้างมูบ
1: คำว่าอะไรนะคะ
0: มูบ
1: มูบแปลว่า
0: หมอบม้าทะลุมูบก็ประมาณหมอบลงไปก้มศีรษะลงไปช้างมันก็ไม่หยุดนะเดินไปจนถึงยอดดอยยอดดอยยอดภูเขาข้างหลังนะครับเชื่อกันว่าที่อยู่เคยเป็นที่อยู่ของพระฤาษีที่ชื่อว่าสุเทวะฤาษีก็เลยเรียกกันว่าดอยสุเทพ
1: อ๋อที่มาคือนี่นี่เอง
0: ขึ้นไปจนถึงยอดหมดแรงขาดใจตาย
1: อ่ะตายเลยเหรอคะ
0: ตายเลยบางตำราก็ว่าไม่ตายบางตำราก็ว่าตายนะครับก็แล้วแต่
1: เอาเป็นว่าจุดหมายปลายทาง
0: ไปจบอยู่ตรงนั้นนะพระเจ้ากือนาก็ดีพระทัยมากเลยเอาละยอดดอยสุเทพนี่แหละเป็นที่หมายที่จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์ทรงเก็บรักษามาตั้ง13ปี
1: อาจารย์ช้างเดินนานไหมคะแบบใช้เวลานานไหมคะ
0: รู้ไหมล่ะไม่ได้เป็นช้าง
1: เฮ้ยใช่อยากเลยว่าระยะเวลาเป็นปีเป็นเดือน
0: ไม่รู้ไม่ได้เป็นช้างอ่ะต่อ
1: ค่ะ
0: พระเจ้ากือนาโปรดให้ขุดหลุม
1: ขุดหลุม
0: ขุดหลุมใหญ่ขนาดใหญ่เอาหินกรุทั้ง4ด้านแล้วก็พื้นด้วยเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงฝังในหลุมแล้วเอาแผ่นหินปิดปากหลุม
1: แผ่นหิน
0: หนาปิดปากหลุมแล้วจึงก่อพระเจดีย์ที่เราเห็นเป็นพระธาตุดอยสุ
1: เทพ
0: พระเจดีย์ทั้งองค์เนี่ยทับแผ่นหินนั้นไม่ให้คนมาเปิดได้อีกเลยอันนี้เป็นความฉลาดของคนโบราณธรรมเนียมการสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะไม่มีใครเขาเอาพระธาตุไปใส่อยู่ในเจดีย์ในองค์เจดีย์ในยอดเจดีย์หรอกเพราะว่าเขารู้ว่าสถาปัตยกรรมเจดีย์เนี่ยนะมันพังจากยอดลงมาหาฐานมันไม่มีเจดีย์ไหนที่พังฐานขึ้นไปหายอดหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานอยู่สูงสุดเนี่ยก็ต้องเป็นอันตรายหายสูญไปซะก่อนด้วยเหตุนี้เขาขุดหลุมฝังและสร้างเจดีย์ทับความใหญ่ของเจดีย์ความหนักของหินของอะไรต่างๆเนี่ยอิฐหินมันทำให้พระบรมสารีริกธาตุจมหายไม่มีใครรู้หมายถึงไม่หายไปไหนหรอกไม่รู
1: ้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
0: ไม่มีใครทราบว่าจะอยู่ที่ตรงไหน
1: เจดีย์ก็ไม่เจอ
0: ใช่แล้วนะฮะส่วนในองค์พระเจดีย์เนี่ยเขาก็จะใส่ของที่ถวายเป็นพุทธบูชา
1: ให้กับพระบรมสารี
0: พระบรมสารีริกธาตุทำเป็นกรุนู้นกรุนี้กรุนั้นใส่เครื่องทองเครื่องถนิมพิมพาพรใส่พระพุทธรูปใส่นู่นใส่นี่สารพัดใส่ลงไป
1: แต่คุณผู้ชมคะที่มิ้นไปเชียงใหม่มาเนี่ยความถนนมิ้นไม่ได้มีแค่ถนนช้างแน่นอนแต่จะมีเรื่องอะไรอีกช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
0: ก็เอาลูก
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประตูช้างเผือกประตูช้างเผือกหรือในอดีตถูกเรียกว่าประตูหัวเวียงเป็น1ใน5ของประตูเมืองเชียงใหม่อยู่ทางด้านทิศเหนือประตูช้างเผือกถือเป็นประตูมงคลมักถูกใช้ในพิธีสำคัญสำคัญเช่นพิธีราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีของเจ้าเมืองเชียงใหม่หรือการรับตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องมาเดินผ่านประตูช้างเผือกเพื่อความเป็นสิริมงคลและนี่คือเรื่องราวของประตูช้างเผือกประตูคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่

มาถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับพระราชฉายาเจ้าดารารัศมีเสด็จขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าทำความเจริญให้กับเชียงใหม่เยอะนะครับเสด็จลงมาตั้งแต่อายุ13นะครับเอ้ยไม่ถึงด้วยเสด็จลงมาตั้งแต่9ขวบ10ขวบเองนะครับพอประมาณสักพชนพรรษา16พรรษาก็ประสูติพระราชธิดากับรัชกาลที่5นะครับพระองค์เจ้าวิมลนาคณภีสีแล้วก็เจริญพระชนพรรษาอยู่ได้ 3-4 พรรษาก็สิ้นพระชนนะครับพระองค์เจ้าวิมล

นาคและผีสีเนี่ยจากนั้นก็ไม่มีพระราชโอรสธิดาประสูติกับพระคันธ์ที่5อีกเลยพระราชชายาเนี่ยประทับอยู่ที่กรุงเทพ33ปีนะครับถวายงานเป็นบาทบริจาริกากับพระคันธ์ที่5จนแม้กระทั่งเมื่อพระราชบิดาของพระองค์นะครับคือพระเจ้าอินทวิชยานนท์เนี่ยสิ้นพระชนม์ที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้มีโอกาสเสด็จขึ้นไปอันนี้ก็มีเหตุปัจจัยเยอะมากมายก็วันหลังทำเรื่องพระราชชายาเรื่องเดียวไปเลยนะครับก็มีเหตุปัจจัยเยอะมากมายไม่ได้เสด็จขึ้นกระทั่ง

0: รารัศมีนะครับเมื่อขึ้นไปอยู่ที่เชียงใหม่ครั้งนั้นเนี่ยนะครับ2451เนี่ยไปประทับอยู่แค่ช่วงเวลาสั้นๆ6เดือนก็ไม่สามารถทรงทำอะไรได้6เดือนนี่ทำอะไรได้มั่ง6เดือนเนี่ยท่านไปรวบรวมพระอัฐิของพระบิดาของท่านเจ้าพี่เจ้าน้องเจ้าป้าเจ้าอาเจ้าลุงเจ้าน้าก็เอารวมมาหมดมาไว้ที่วัดสวนดอกไปแล้ว
1: กู่เจ้าหลวง
0: ใช่กู่เจ้ากู่เจ้าหลวงนี่แหละก็ทุกองค์กู่เจ้าหลวงนั่นก็พระราชชายาทรงสร้างนะครับทรงสร้างขึ้นได้ทำหนังสือมีจดมีพระราชโทรเลขนะครับมากราบบังคมทูลรัชกาลที่5ขอพระราชทานแผ่นหินอ่อนซึ่งไปประดับแล้วก็เพื่อที่จะจารึกเนื้อความต่างๆไปประดับอยู่ที่ตัวกู
1: ่
0: นะครับอันนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ยังได้ทำอีกหลายเรื่องนะครับพระราชชายาเนี่ยเสด็จได้เชิญพระอัฐิของพระบิดาของพระองค์ท่านไปประดิษฐานบนยอดภูเขาสูงสุดของประเทศสยามชื่อว่าดอยอ่างกาพระอัฐิขึ้นไปอยู่แล้วเปลี่ยนนามจากดอยอ่างกาให้เป็นมงคลนามคล้องจองกับนามของพระบิดาที่เชิญพระอัฐิขึ้นไปประดิษฐานคือดอยอินทนนท
1: ์
0: ตามนามของพระเจ้าอินทวิชยานนท์นะฮะ
1: น
0: ี่สองเรื่องนะยังไม่หมดเจ้าดารารัศมีเนี่ยนะครับก็ได้สลักทองคำนะครับทำเป็นแผ่นแล้วก็สลักรูปดารารัศมีตราประจำพระองค์ของท่านเป็นรูปดาวนะฮะรัศมีแล้วก็ไปปะไว้บนที่องค์พระเจดีย
1: ์
0: เพื่อเป็นพุทธบูชานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรายังหาไม่เจอปัจจุบันไม่ค่อยหาเจอนะครับไอ้เจ้าดาวนี้
1: ใช่เหมือนตอนที่หนูขึ้นไปนี่ก็คือเป็นเหมือนเป็นทอง
0: ก็เป็นเจดีย์ทองหมดทั้งองค์นะครับแต่เมื่อกลับลงมาแล้วเนี่ยนะครับรัชกาลที่5ก็อีกปีเศษๆก็เสด็จสวรรคตพระราชชายาก็อยู่ต่อมาอีกประมาณ3 4 5ปี6ปีไม่เกินนั้นนะครับก็กลับบังคมทูลลารัชกาลที่6กลับขึ้นไปประทับที่เชียงใหม่เป็นการถาวรนะครับคราวนี้แหละทำอะไรต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับพระราชทานพระราชทรัพย์สร้างโรงเรียนดารานะครับสร้างพระตำหนักที่ประทับหลายที่ยกพระตำหนักให้เป็นส่วนราชการต่างๆตอนไปมีพระตำหนักอยู่บนดอยสุเทพเนี่ยนะครับท่านทรงเป็นสมาชิกราชสมาคมBotanical Gardenของสวนคิวการ์เด้นที่อังกฤษสั่งพันธุ์กุหลาบจากอังกฤษมาปลูกที่เชียงใหม
1: ่
0: พันธุ์อังกฤษพันธุ์กุหลาบเนี่ยนะครับต้องมาโดยเรือแล้วก็มาถึงกรุงเทพจากกรุงเทพที่พายเรือขึ้นไปอีกเป็นเดือนๆ2เดือนกว่าจะมาถึงเชียงใหม่ท่านเอาพันธุ์กุหลาบจากอังกฤษมาต่อตากับพันธุ์พื้นเมืองออกดอกออกมาใหญ่เท่าหน้ามีรูปนะ
1: เดี๋ยวจ
0: ะ
1: คนรูปให้ดู
0: เอามาผสมพันธุ์อังกฤษกับพันธุ์พื้นเมืองมา
1: ดอกกุหลาบพันนั้นไม่มีชื่อไหมคะอาจารย
0: ์ดอกกุหลาบพันนั้นได้รับพระราชทานชื่อพันจุฬาลงกรณ์หรือไงเนี่ยสีชมพูอ่อนกลิ่นหอมดอกโตงามมากนอกจากนั้นแล้วนะครับก็โปรดที่จะไปประดิษฐ์ท่าฟ้อนลำต่าง
1: ๆ
0: นะครับระหว่างอยู่กรุงเทพได้เคยทอดพระเนตรการไล่ลำแบบภาคกลางโขนละครบัลเล่ได้ทอดพระเนตรเห็นหมดแล้วไปถึงปั๊บประดิษฐ์ท่าลำม่านมุ้ยเชียงตาฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตานี่ลำต่างๆเหมือนกับโขนเหมือนละครบางครั้งมีท่าเหยียบกันขึ้นไป
1: ต่อตัว
0: ต่อตัวขึ้นไป
1: ต่อตัว
0: ตามแบบบัลเล่เออกระเลิกมากเมืองต่างๆในอดีตของไทยเนี่ยราชธานีเก่าๆเรามีวัดเยอะแยะไปหมดเลยอยุธยาก็วัดแยะ
1: ใช่ค่ะ
0: กรุงเทพนี่เราไม่มีตึกรามบ้านช่องเราก็จะเห็นว่าวัดค่อนข้างถี่เหมือนกัน
1: จริงด้วยอย่างตรงโซนวัดพระแก้วก็มี
0: วัดหมดแล้วหลายวัดแล้วในสมัยโบราณเนี่ยเป็นความนิยมนะครับว่าถ้าเราแต่งงานแต่งการกันแล้วเนี่ยมิ้นแต่งงานปั๊บมิ้นกับสามีก็สร้างวัดพระสืบพระศาสนาเมื่อสืบพระศาสนาแล้วเวลาที่มิ้นมีลูกก็เอาลูกนั่นน่ะไปเล่นที่วัดของมิ้นสร้าง
1: อาจารย์พูดจริงใช่ไหม
0: จริงเคยตอแหลที่ไหนไม่เคยโกหกตอแหลเลยรายการนี้คลายฉงน
1: คือเอาลูกไปเล่นที่นี้คือก็คือให้มาเติบโตในวัดแล้วก็
0: หมายถึงว่าเวลาลูกจะวิ่งเล่นจะอะไรต่างๆก็ไปวิ่งเล่นที่วัดของตัวเองนะเวลาลูกจะเรียนหนังสือก็มีพระสงฆ์ประจำก็นิมนต์พระเนี่ยมาเป็นครูของลูกเราลูกเราจะบวชก็บวชวัดนี้บวชเนนก็บวชวัดนี้
1: เหมือนเป็นวัดประจำตระกูล
0: เหมือนเป็นวัดประจำตระกูล
1: ไม่เล่นอย่างนี้ถ้าทุกคนแต่งก็ต้องเป็นแบบวัดอาจารย์มันก็
0: ใช่สิสมมติลูกมิ้นเป็นลูกชายมีลูกชาย3คนลูกสาว2คน
1: 2คน
0: ลูกชาย3คน แต่ง

0: านไปซะ2คน
1: 2คน
0: ก็ไปสร้างอีกคนละวัดคนละวัดเพื่อลูกตัวเองวิ่งส่วนลูกชายอีกคนนึงไม่ได้แต่งงานใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: ก็ดูแลวัดที่มิ้นสร้าง
1: อ๋อ
0: ลูกสาวไม่ได้แต่งงานใช่มั้ยก็ดูแลวัดที่มิ้นสร้างใครแต่งงานแต่งการไปก็ไปมีบ้านมีวัดใหม่เราเรียกว่าสร้างวัดให้ลูกเล่น
1: โอ้นี่
0: ยัง
1: ไม่มั่นใจ
0: ถามอ
1: ี
0: กแล้วมาหาว่าฉันโกหก
1: ไม่ใช่คือมันแค่แบบว่าคือวัดมันดูเหมือนแบบเป็นสถานที่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยดู
0: อ้าวก็ถูกแล้วคือสมัยโบราณอ่ะไม่ต้องซื้อคอนโดไม่ต้องซื้อรถไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างนึงเครื่องบำรุงบำเรอที่โทรศัพท์มือถงมือถือไม่ต้องเงินทองหามาได้เอาไว้ทำวัดเอาไว้ทำกับพระพุทธศาสนาสมัยโบราณเนี่ยนะพุทธศาสนามาอันดับหนึ่ง

0: ีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ตอนที่มินไปวัดสวนดอกแล้วก็ไปดูปู่เจ้าหลวงค่ะมีชื่อนึงหลุดออกมาจากวิทยากรก็คือเจ้าน้อยเจ้าน้อยนี่เป็นใครคะ
1: เจ้าน้อยคือเจ้าน้อยสุกเกษมนะครับเป็นลูกของเจ้าแก้วนวรัตน์อันนี้เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นระยะหลังและเป็นช่วงที่เชียงใหม่ก็เจริญผ่านรัชกาลที่5มานะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสถาบันการศึกษาที่เจริญเนี่ยนะครับก็จะอยู่แถบเมืองมันดะเลจะอยู่แถบเมืองมะละแม่งนะครับมะละแม่งนี่ก็คือ เมืองมะตมะนะครับริมทะเลนะครับพม่าตอนล่างซึ่งเป็นเราเรียกว่าเป็นรัฐมอญตรงนั้นพื้นที่ทั้งหมดตรงนั้นเป็นรัฐมอญ
0: ก็คือเป็นของชาวมอญ
1: เป็นของชาวมอญเจ้าน้อยสุกเกษมเนี่ยไปที่มะละแม่งไปเรียนที่นั่นนะครับแล้วก็ไปพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งจะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับก็สรุปว่าชื่อมะเมียนะครับมะเมียเนี่ยนะครับเป็นสาวชาวบ้านนะครับบางคนก็ว่าขายหมากบางคนก็อะไรต่างๆก็ว่ากันรักกันก็เจ้าน้อยสุกเกษมก็พากลับมาด้วยมาเชียงใหม
0: ่
1: พอมาถึงเชียงใหม่เนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่ยอมรับเพราะว่าเจ้าน้อยสุกเกษมเนี่ยผู้ใหญ่เองเนี่ยของเจ้าน้อยเนี่ยก็ได้ทำการมั่นหมายกับเจ้านายพระราชธิดาของเจ้านายทางกรุงเทพเอาไว้แล้วนะครับเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากเลยเปิดเป็นกรณีต่างๆเจ้าน้อยสุกเกษมก็ไม่ยอมจะแต่งงานกับมะเมียให้ได้ทางญาติพี่น้องของเจ้าน้อยเองก็ไม่ยอมนะครับเจ้านายทางกรุงเทพก็กริ้วว่าได้ตกลงกันด้วยวาจาแล้วทำไมเจ้าน้อยสุกเกษมมาเบี้ยวอย่างนี
0: ้มีเสียหน้าอีก
1: มีเอ้ามีทุกเรื่องเลยในที่สุดมะเมียเนี่ยคงคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นสาเหตุเป็นต้นสาเหตุนะครับก็เลยตัดสินใจลาจากเจ้าน้อยสุกเกษมเจ้าน้อยสุกเกษมถึงชายแดนนะครับมะเมียเนี่ยลงจากหลังช้างกับเจ้าน้อยสุกเกษมแล้วเนี่ยพอลงไปเหยียบที่พื้นเนี่ยนะมะเมียก็ซุดตัวลงพับเพียบลงกับพื้นดินสยายมวยผมตามประเพณีของเขามวยผมเขาจะไว้ผมยาวไว้ตัดแล้วก็กล้าเป็นมวยสยายมวยผมสยายผมออกมาแล้วก็เอาผมของมะเมียเนี่ยเช็ดที่เท้านะครับเช็ดเท้าหลังเท้าเนี่ยของเจ้าน้อยสุกเกษมลักษณะนี้เนี่ยเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดและเป็นการแสดงการลาจากอย่างถาวรนะครับการใช้สยายผมออกเช็ดเท้าเนี่ยเราจะมีในสมัยพระพุทธเจ้านะครับพระนางยโสธราพิมพาพระนางยโสธราพิมพาสยายผมออกมาแล้วก็เช็ดหลังเท้าพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ต้องถามว่าพระเจ้าอาบัติหรือเปล่านะชอบมีคนถามในพุทธประวัติเล่าไว้อย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระนางยโสธราพิมพาก็เข้าใจแล้วว่าเป็นการจากลาครั้งสุดท้ายเป็นการถวายบังคมเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกแล้ว
0: โอ้ยเศร้าม
1: าเมียก็กลับไปก็ไปเป็นบางคนก็ว่าไปบวชชีบางคนก็ว่าอะไรต่ออะไรนะทำหมากขายอะไรต่างๆเจ้าน้อยสุกเกษมนี้กลับมาเชียงใหม่ก็ไม่แต่งงานดื่มเหล้าสมเลเทเมาไม่กินไม่นอนไม่อยู่ไม่นานก็สิ้น
0: โอ้ยเสียใจ
1: ก็เป็นโรมิโอจูเลียตของภาคเหนือที่เศร้าไม่แพ้กับสาวเครือฟ้าก็ไม่ต้องฉงนสาวเครือฟ้าวันหลังค่อยเฉลย
0: พยายามไม่ถามแล้วอาจารย์จบเศร้าเลย
1: ก็วันนี้จบเศร้าบ้างบางวันก็จบครึกครื้นทุกครั้งเลย
0: คุณผู้ชมคะจากที่มินแค่สงวนเรื่องถนนว่าทำไมต้องชื่อช้างเพิ่งรู้จริงๆว่ามันเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์แถมช้างแต่ละชื่อแต่ละถนนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องราวเดียวกันด้วยก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของภาคเหนือสมัยก่อนให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วถนนชื่อช้างเนี่ยมาจากอะไรนะคะนอกจากนี้ยังมีความรู้แล้วก็มีเรื่องราวตำนานรักเศร้าๆของโรมิโอจูเลียตเมืองไทยด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับเ
0: บ้นสุดยอดครั้งต่อไปใครไปเชียงใหม่นะคะหาโอกาสไปไม่ว่าจะเป็นที่กูเจ้าหลวงวัดสวนดอกหรือว่าจะไปที่ถนนช้างต่างๆก็ได้มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เราได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะแยะเลยส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาคลายสงวนกันอีกห้ามพลาดนะคะวันนี้มิกาอาจารย์ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกรอกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plantว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ครับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้นะครับเราทั้งสองคนอยู่กันที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเลยจากสนามบินสุวรรณภูมิมาไม่ไกลนะครับมีชุมชนที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตเอาไว้นะครับแล้วก็มีมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาที่น่าสนใจเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้เป็นชุมชนที่มีการผสมผสานกันทั้งชุมชนเมืองชุมชนเกษตรกรรมแล้วก็ชุมชนอุตสาหกรรมครับด้วยความหลากหลายนะครับจึงทำให้คนที่นี่เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
1: แล้วที่นี่มีจระเข้หรือเปล่าครับผมกลัวจระเข
0: ้ที่นี่ชื่อชุมชนหัวตะเข้ก็จริงแต่ว่าไม่น่าจะมีจระเข้นะครับคุณครูว่า
1: แล้วทำไมชุมชนนี้ถึงชื่อว่าหัวตะเข้ล่ะครับ
0: นั่นน่ะสิอย่างนั้นวันนี้เราต้องไปสืบค้นแล้วก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนนี้กันว่าทำไมชุมชนนี้จึงชื่อว่าชุมชนหัวตะเข้แล้วทุกวันนี้ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรแต่ว่าครูมีแบบฝึกหัดให้มิกกี้ทำอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับคือมิกกี้จะต้องไปค้นคว้าเรื่องราวของชุมชนเหล่านี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วจะต้องจดบันทึกมาส่งคุณครูด้วยโอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
0: สมุดบันทึกอยู่ไหนเอ่ย
1: อยู่นี่ครับ
0: ไหนขอคุณครูดูหน่อยเครื่องเขียนก็มาแล้วนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปสืบค้นประวัติศาสตร์และไปเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนหัวตะเข้กันได้เลยนะครับตามกันมาเลยโอ้ยสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราอยู่กับป้าอ้อยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้นะครับวันนี้ป้าอ้อยจะพาพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้กันครับป้าอ้อยครับวันนี้ผมขออนุญาตพาน้องมิกกี้นะครับแล้วก็พาน้องๆทางบ้านเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้กันที่นี่มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างครับ
2: ที่นี่เป็นชุมชนริมคลองนะคะก็อย่างที่ครูต้นกับมิกกี้เห็นนะคะเป็นชุมชนเก่าแก่เรียกว่าร้อยกว่าปีเพราะว่าคลองข้างหน้าเราเนี่ยคือคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยขุดในสมัยรัชกาลที่5พอขุดแล้วก็เกิดความเจริญขึ้นตามแนวคลองที่จากพระขนงเชื่อมโยงไปฉะเชิงเทราค่ะก็จะเกิดตลาดใหญ่ๆริมคลองเนี่ยไปหลายตลาดเดียวค่ะ
0: แล้วชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีสถานที่อะไรที่เรียกว่าเป็นที่ที่น่าสนใจเป็นที่ที่น่าจะให้มิกกี้พาให้น้องๆทางบ้านเนี่ยไปเรียนรู้กันบ้างคร
2: ับ ต้องถามมิกกี้ว่าอยากรู้จักจระเข้ไหมอ
1: ยากค่ะ
2: ครับแล้วที่นี่คิดว่ามีจระเข้ไหมคะ
1: ไม่แน่ใจครับ
2: ไม่แน่ใจนะครับทั้งตัวหนึ่งนั่นน่ะมันสะพานตัวหนึ่ง
0: ตรงนี้มีตัวหนึ่ง
2: ตรงนี้อีกตัวหนึ่งค่ะก็จริงๆที่นี่เราชื่อหัวตะเข้เล่ากันมาว่าตอนขุดคลองเราเจอส่วนหัวของตะเข้ค่ะซึ่งตอนนี้เก็บไว้ที่ศาลเจ้าปึงเท้ากงที่เป็นศาลเจ้าประจำท้องถิ่น
0: อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ป้าอ้อยเนี่ย อยากจะฟื้นฟูชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้กลับมาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันร้างมากวิถีชีวิตดั้งเดิมอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดแล้วมันไม่ได้มีชีวิตชีวาอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวัน
2: จริงๆแล้วเนี่ยในวัยเด็กของป้าเนี่ยป.6เรามาอยู่ที่นี่ป.6เป็นวัยที่สนุกสนานโดดน้ำคลองเราเป็นเด็กในเมืองแต่เรามาอยู่ที่นี่มันค่อนข้างแบบเรียกว่าบ้านนอกนะคะเราสนุกสนานเรางมหอยขมเราเล่นอะไรอ่ะไอ้เข้ไอ้โขงนะคะเรามีการเล่นแบบเด็กโบราณอ่ะแต่แล้วพอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าพอเราทำงานเราไม่ค่อยได้สนใจชุมชนเท่าไหร่เราก็กลับมืดกลับค่ำแต่เวลาเราเดินมาเราตกใจทำไมมันแย่ลงแย่ลงนะคะอันนึงก็คือตลาดฝั่งโน้นเนี่ยไหม้พอไหม้ไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อฝั่งเราที่เป็นตลาดเล็กเราก็เริ่มคุยกับน้องๆกันหลายคนนะคะว่าทำไมบ้านเรามันถึงเป็นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าบ้านเรามันพังกลุ่มไม่ชัดเจนกลุ่มคนที่จะทำงานไม่มี
1: แล้วอะไรคืออุปสรรคของป้าอ้อยเหรอครับ
2: มันเป็นการทำงานบนความที่เราเริ่มด้วยขาเราเองยืนบนตัวเราเองเราไม่ได้รอพึ่งพาใครนะคะกลุ่มเราก็รวมกันก็ยากไม่ยากป้าเปิด Google เนี่ยหาคำว่าหัวตะเข้ไม่เจอ Google ไม่รู้จักหัวตะเข้ค่ะหายไปเลยแล้วก็พอเราทำมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเริ่มมีฐานข้อมูลแล้วเราใช้คำว่าตลาดเก่าหัวตะเข้ไปเรื่อยๆเริ่มมีคนรู้จักเรานิดนึงเราก็ดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำไปเรื่อยๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ข้อสำคัญป้าว่าสิ่งที่ทำให้ป้าไม่ท้อนะก็คือว่ามันมาจากพลังของคนภายในนะคะที่เห็นคุณค่าตัวเองเรามีเพื่อนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนต่างๆมีเรียกว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดบวรนะคะแต่ว่าก็คือมีตัว

0: ภาคีที่เป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษาวิทยาลัยช่างตินเทคโนสิ่งเหล่านี้ก็คือเข้ามาทำเราโดยไม่ได้หวังอะไรก็คือมาช่วยกันเลย
1: วันนี้นอกจากโรงเรียนเรายังมีที่ไหนนะครับก้อย
0: เรายังมีเมื่อกี้บอกว่าอยากรู้ว่าตะเข้มีหรือเปล่าก็เลยว่าแล้วจะพาไปดูส่วนที่เราเรียกว่าหัวตะเข้ที่ยังเก็บรักษาไว้ที่ศาลเจ้าปึงเถากง
1: งั้นเดี๋ยวเราไปที่ศาลเจ้าปึงเถากงกัน
0: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าพาไปดูนะคะจะได้ให้มิกกี้ดูค่ะ
1: ครับเดี๋ยวตามป้าอ้อยไปครับ
0: ค่ะที่นี่ก็เป็นศาลเจ้าปึงเถากงที่ประดิษฐ์ที่เก็บรักษาของส่วนหัวของจระเข
1: ้
0: ค่ะที่เราเล่าค่ะได้เดี๋ยวเราก็สักการะท่านนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ไปดูขออนุญาตชมนะคะก็คือประวัติศาสตร์จระเข้อยู่ที่นี่ค่ะที่มานี่คือส่วนหัวของจระเข้ที่พบก็เป็นกระโหลกศีรษะที่ป้าเล่าว่าเราขุดพบตอนสมัยรัชกาลที่5ตอนที่ขุดคลองประเวศมานะคะประวัติศาสตร์หรือว่าที่มาของคำว่าชื่อหัวจระเข้ก็อยู่ที่นี่ค่ะ
1: จะดีใจมากถ้าย้อนกลับไปวันที่ทุกอย่างมันเงียบหมด
0: ใช่ค่ะ
1: มันร้างหมดมันไม่มีชีวิตชีวาเลย
0: ค่อยๆขึ้นทีละห้องค่ะเพราะก่อนทำตารางไว้สีดำก็คือบ้านพังสีเทาคือบ้านที่ยังมีคนอยู
1: ่
0: แต่นิ่งๆนะคะแล้วก็สีเขียวจะเป็นบ้านที่เริ่มมีการค้าขายสีฟ้าร่วมสมัยจำได้ว่าสีเทาเต็มเลย

0: อนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีถิ่นหัวตะเข้ที่นี่มีความสำคัญยังไงกับชุมชนบ้าง
1: คะตอนที่เราทำเนี่ยก็คือเราทำด้วยตลาดนัดศิลปะนะคะเพราะว่าต้นทุนไม่มีทุกเสาร์อาทิตย์เราจัดกิจกรรมน่ะเราก็จะเข็นของออกมาทำกิจกรรมการเครื่องส่งเครื่องเสียงกระลุงกระลังกันเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นป้าเองหรือว่ากลุ่มของพวกอาจารย์ที่มาช่วยเรานะคะเราจะมีพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มอยู่สองที่คือบ้านต้นมะขามอยู่ด้านหลังตลาดนะครับตรงนั้นก็จะไว้ทำกิจกรรมที่เรื่องเกี่ยวกับไม้นะคะเช่นเรือรหัสหรือว่าฟุตบอลเย็บด้วยมือแล้วก็รวมถึงขนมไทยที่ต้องใช้เตาฟืนใช้โม่นะคะนี่ส่วนตรงนี้จะอยู่หน้าตลาดตัวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของคนที่ไปมานะคะที่เขาจะถามต้องการข้อมูลนะคะหรือว่าเราจะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นอาสาเนี่ยมาทำกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะคุณต้นเช่นบางทีมาจัดดอกไม้ภาวนายังมีเลยทำกิจกรรมอย่างเช่นการสอนถ่ายรูปปลีนะคะโดยจิตอาสาหลากหลายกลุ่มมาก
0: ครับผม
1: การทำกิจกรรมที่คือใครมีของอยากปล่อยเราจะชวนบอกว่ามาปล่อยที่นี่เพราะเรามีพื้นที่ให้ค่ะ
0: ได้ยินว่ามีประเพณีในช่วงวันออกพรรษาที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนนอกก็ให้ความสนใจมามีส่วนร่วมกับชุมชนนั้นเหมือนกันอ๋อ
1: ตำบลพระร้อยใช่ไหมคะค่ะตำบลพระร้อยทางเรือที่วัดสุทธาโภชเมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าการบินทบาททางเรือเนี่ยมีมากนะคะเราอยู่ริมคลองในเช้าเช้าเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นพระบินทบาทมานะคะถ้าเป็นวัดไทยเนี่ยจะนั่งมารูปเดียวนะคะเรือลำเล็กๆแล้วท่านก็จะนั่งมานะคะก็จะวางปิ่นโตวางถ้วยที่จะรับอาหารจากโยมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางวัดมอเนี่ยจะนั่งมีลูกเรือประมาณ3นะคะมีเด็กวัดมาประมาณ3คนแรกเรียกร้องเรียกส่งเสียงนะคะพายด้วยคนท้ายพาย คนกลางก็จะทำหน้าที่รับอาหารนะคะมาลง
0: เดี๋ยวสำหรับใครที่ยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าประเพณีตักบาตรพระร้อยในช่วงออกพรรษาของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยครับ
2: ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือของชาวไทยเชื้อสายมอญเขตลาดกระบังที่นั่งคอยใส่บาตรพระเรียงรายอยู่ตามชายขอบริมตลิ่งของสองฝั่งคลองลำปลาทิวเป็นทิวแถวยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่หาดูยากและควรค่าแก่การจดจำ

0: โอเมื่อกี้นี้แล้วเดี๋ยวตอนออกพรรษาเนี่ยผมจะกลับมาที่นี่ครั้งนึงเพื่อมาร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยน่าสนใจมากๆเลยครับจริงๆนอกจากป้าอ้อยเนี่ยก็ยังมีคนในชุมชนที่เป็นแรงกายแรงใจอันสำคัญที่ช่วยทำให้ชุมชนแห่งนี้เนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็มีคนจากข้างนอกหลายคนแล้วก็มีคนที่เขาเคยอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ย้ายถิ่นฐานออกไปเขากลับมามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับป้าอ้อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันนะครับว่าทุกวันนี้เขารู้สึกยังไงกับชุมชนกับบ้านที่เขาอาศัยอยู่ครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ
1: เราไม่ใช่คนที่นี่ด้วย
2: แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ครับ
1: มีสามีอยู่ที่นี่สิบุกเกสันนิวาสแต่งงานมาอยู่ที่นี่ไงเกือบ30 ปีแล้วเนาะแต่เมื่อก่อนเนี่ยคนจะเยอะสมัยก่อนนะเนาะสมัยก่อนมาอยู่ใหม่ๆนะโอ้โหขายดีมากเลยอะ
3: ตลาดตรงนี้มันก็เจริญของมันนะครับเจริญทางด้านจิตใจคนอยู่ครับผมมองดูข้างนอกคนที่เจริญทางด้านวัตถุแต่เขากลับไม่เจริญทางด้านจิตใจอย่างนี้ผมก็ยังแบบทำกับข้าวอ่ะแบ่งกันกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลับมาอยู่บ้านแล้วผมได้สัมผัสมันก็ทำให้ความแข็งกระด้างมุมหนึ่งของผมหายไปจากที่เคยทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับประมาณ 4-5 ปีที่แล้วมีคนในชุมชนบางกลุ่มปลุกชีวิตให้มาโดยการทำกิจกรรมโดยการหาจุดเด่นของตลาดเราวาดรูปได้รับความสนใจจากคนรอบข้างในระดับหนึ่งครับผมก็มีคนมาดูตลาดมาเยี่ยมชาวบ้านก็หันมาค้าขายกันมากขึ้นก็ช่วยให้ตลาดรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่คือคนในตลาดก็ยังดำรงชีวิตอยู่เหมือนเดิมครับโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปยึดติดกับไอ้เศรษฐกิจที่มันฟุ่มเฟือยจนมากเกินไปครับคนที่นี่อยู่ส่วนใหญ่ก็จะค้าขายพอมีพอกินอะไรประมาณครับ
4: สมัยเด็กๆที่ติดตาอยู่หรืออะไรเงี้ยก็คือความเพราะว่าแต่ก่อนมันฝั่งนู้นนะตลาดใหม่อ่ะคือมันยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นคนใหญ่เนี่ยเขาจะค้าขายกันติมน้ำสมัยเด็กๆก็ตุลาแม่มาซื้อกับข้าวเงี้ยก็จะขับเรือมาแต่ที่เท่าที่สังเกตอ่ะคืออะไรที่ร้านหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดขายความคลาสสิกความอะไรเงี้ยมันไม่จะอยู่ได้นานคือคนจะรู้สึกอบอุ่นเวลาแบบเข้าไปอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดร้านนี่เป็นแบบใช้วัสดุสมัยใหม่คือมันไปไม่กี่ครั้งมันก็จะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเข้าบ้านหรือกลับไปหาความอดีตแหละคือมันจะรู้สึกอบอุ่นอ่ะคือเขาสามารถจะมาได้เรื่อยๆมันจะไม่เบื่อง่ายคือมันต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าพูดอันเนี้ยมันเป็นชุมชนเก่าเงี้ยแล้วเราจะมาโมเดิร์นมันก็จะไม่เข้ากันอ่ะใช่ป่ะคือคนมาตรงเนี้ยเขาก็อยากจะเสพความเก่าความคลาสสิกอะไรเงี้ยครับแล้วไอ้นวันเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่อยๆคนมันหวนหาอดีตอ่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็อยากจะใกล้ชิดกับน้ำอ่ะอย่างนั้นนั่งได้เป็นชั่วโมงเนี้ยคนแก่ๆบางคนเนี้ยก็มีลูกหลานเนี้ยพามาเขาก็มาคุยกับเราว่าเออเนี่ยเขาเคยอยู่ที่นี่เขาบ้านเขาเคยอยู่ตรงนั้นเคยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลยที่แบบกลับมาดูว่าเออตอนนี้ผู้ละเคียงเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: ครับเราก็จะเห็นกันนะครับว่าคนในชุมชนเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาอาจจะมีการย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่นนะครับหรือว่าอาจจะมีการย้ายออกไปทำงานที่อื่นบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมามีความรักความผูกพันนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในชุมชนครับด้วยเหตุนี้แหละครับนะฮะจึงอยากให้เด็กๆทุกคนนะครับรวมถึงมิกกี้ด้วยเนี่ยได้เห็นว่าในกระบวนการการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับคนเนี่ยถือเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จเลยนะฮะในการที่เราจะพัฒนาชุมชนแห่งหนึ่งให้มีความเจริญนะครับแล้วก็คนนี่แหละครับก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะครับในการที่เราจะเข้าไปสืบค้นเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของชุมชนนะครับเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยและเขาก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนั้นๆจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสในการได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตจากชีวิตประจำวันของเขาเขาก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากสำหรับเราแต่ว่านอกจากคนแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายแหล่งนะครับที่เราสามารถไปศึกษาข้อมูลได้เช่นเอกสารหนังสือนะครับวิดีโอนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่สำคัญแล้วก็สิ่งของต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนด้วย
5: เราจะเรียนเรื่องประวัติ

0: ท้องถิ่นไปทำไมครับ
1: เพราะว่าการที่เราทราบความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะทำให้เราทราบว่าเราจะสามารถอนุรักษ์อะไรเอาไว้ได้แล้วเราจะพัฒนาจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยได้อย่างไรเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญนะครับอย่างชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นอาศัยการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับเรียนรู้ปัญหาเรียนรู้อุปสรรคแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกันดีกว่าว่าคนในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วเขาพัฒนาท้องถิ่นของเขาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: ความที่พื้นที่ลาดกระบังมันเป็นพื้นที่ที่แบบก้ำกึ่งระหว่างจะเมืองจะเกษตรกรรมจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันแบบก้าวกระโดดมากบ้านอยู่ลาดกระบังด้วยฮะแล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลาดกระบังแบบก้าวกระโดดแล้วเราเองก็เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาตินะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสนใจเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์อะที่มันสามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากการช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าคนในครอบครัวสามารถมีพื้นที่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นงานศิลปะเนาะกิจกรรมท่องเที่ยวแบบง่ายๆพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใกล้ๆบ้านเรามันก็ทำได้เราก็เลยเอาความสนใจของเราก่อนเราชอบถ่ายรูปเนาะเราชอบปั่นจักรยานเงี้ยเราชอบนั่งเรือเราก็เลยเอากิจกรรมเหล่านี้มาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยลาดกระบังเนี่ยมันทำได้นะ
3: ตอนนี้ทุกคนก็พอเห็นคำตอบว่าเขาเห็นแล้วว่าคนเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรนอกจากความเรียบง่ายความมีเมตรีจิตความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นธรรมชาติของผู้คนที่นี่ตอนนี้หลังๆเราก็ขอความร่วมมือว่าช่วยเปิดหน่อยได้ไหมแต่ว่าที่ลูกหลานอยู่ก็มานั่งหน้าบ้านเปิดบ้านให้คนเขาเห็นว่าไม่มีชีวิตเราก็ไม่ใช่เจ้าของเราก็ไม่ใช่คนที่มีอำนาจใหญ่โตในชุมชนเราก็เป็นคนชุมชนคนหนึ่งแต่เราก็จะนั่งคุยกันไม่กี่คนนี่แหละว่าเอาอันนี้มาดีไหมช่วยกันหาให้นี่ดีไหมหรือวันนี้เราคุยกับห้องนี้ว่าถ้าให้อาจารย์ช่างศิลป์อย่างเงี้ยอาจารย์ช่างศิลป์มาเปิดถามว่าก็เป็นเชิงบวกกับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านหนึ่งอ่ะถ้าคนชุมชนทำเองเรายิ่งสนับสนุนการที่ลูกหลานเราไม่ออกไปทำงานข้างนอกแล้วกลับมาทำงานด้านศิลปะในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่กลุ่มเราก็พอใจที่สุดเพราะว่าเป็นการทำงานของคนในชุมชนคือถ้าแนวทางไปอย่างเงี้ยเราคิดว่าชุมชนเราก็มีความสุขเพราะว่าเป็นการทำงานหรือว่าการพึ่งพาตัวของเราเองจุดเด่นของตลาดเราที่เราคิดกันเนี่ยคือเราจะทำงานเรื่องเกี่ยวกับศิลปะนะคะทำเป็นเหมือนกิจกรรมศิลปะเยอะๆเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้วิทยาช่างศิลป์อยู่ใกล้เทคโนนะคะเราคิดว่าเราจะใช้ต้นทุนเหล่านี้เข้ามา
4: คือตอนแรกเราก็ทำเรายังไม่มีบ้านสามคูนะครับในที่สุดพอมันมีบ้านนี้ขึ้นมาเราก็มารีโนเวทบ้านขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำเป็นอาร์ตสเปซให้คนทั่วไปเขาได้เข้ามาร่วมกันทำงานศิลปะแล้วก็ร่วมกับชุมชนที่นี่ด้วยชุมชนริมน้ำหัวตะเข้เนี่ยครับคือเดิมชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่เคยเจริญรุ่งเรืองแล้วตอนหลังมันก็เงียบไปแล้วคราวนี้ชุมชนนี้เขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะหวนคิดขึ้นมาว่าอยากจะให้ชุมชนมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยที่เอาศิลปะเข้ามานำแล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกันกับชาวบ้านที่นี่ก็เลยได้พูดคุยกันมีส่วนของเดินมาพอดีครับพี่อ้อยนะครับก็ชวนกันมาทำเวิร์กช็อปบ้างชวนกันคนที่เดินไปมาเริ่มแรกก็คือชาวบ้านแถวนี้เข้ามาทำงานศิลปะกันก่อนแล้วก็คนทั่วไปให้เขาเข้ามาร่วมกันกับที่นี่แล้วข้อดีก็คือชุมชนที่เนี่ยเขาก็เข้ามาร่วมทำงานศิลปะกับเราด้วยนักศึกษาก็มีสถานที่ได้แสดงงานศิลปะหรืออะไรเงี้ยครับตลาดหัวตะเข้นั้นมีข้อดีอยู่คือมันใกล้กับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่หลายที่ครับมันมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีวิทยาลัยช่างศิลป์เราก็เลยเปิดเป็นอาร์ตสเปซขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศิลปินหรือนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยครับที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเนี่ยมาใช้สเปซของเราแล้วก็จะได้โปรโมทตลาดริมน้ำหัวตะเข้ไปด้วยครับ
5: หัวตะเข้เนี่ยเราอยากพัฒนาหรืออยากจะอนุรักษ์ในทิศทางไดเรกชันอะไรบ้างอาจจะเป็นพื้นที่สำหรับให้คนที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงเข้ามาใช้การที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอีกรูปแบบมิติหนึ่งก็ได้โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้ที่อธิบายหรือมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงผมว่ามันจะเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็จะเกิดมิติของความคิดสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายหลายอย่าง
1: เราก็จะเห็นจากในคลิปแล้วนะครับว่ากว่าที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยนะครับจะสามารถพัฒนาตลาดนะครับพัฒนาชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วก็ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างและนี่คือความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์และก็ความเป็นมารวมถึงข้อมูลต่างๆของชุมชนในท้องถิ่นของตัวเองนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างไรจึงจะยั่งยืนนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพาน้องมิกกี้และน้องทางบ้านไปทำนะครับนั่นก็คือการทำโมเดลจำลองของเรือมาศสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณป้าอ้อยมากๆนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็การนำเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็ภูมิปัญญาที่น่าสนใจของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขออนุญาตพาน้องมิกกี้นะครับมาเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์เรือกันวันนี้นะครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างครับ
0: เรือส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยท้องเรือนะครับมีท้องเรือแล้วก็จะมีด้านข้างกาบเรือ2ข้างเพื่อเอาไว้กันน้ำเข้าแล้วก็หัวเรือที่เขาเรียกว่าดาดฟ้า
1: ครับผม
0: นะครับสำหรับเอาไว้ใช้เวลาเราขึ้นลงก็จะเอาไว้เหยียบได
1: ้ครับ
0: นะครับเอาไว้เวลาเราจะขนของลงเรือเงี้ยครับแทนที่เราจะโยนลงไปในเรือเลยอย่างเงี้ยก็สามารถถ่ายน้ำหนักมาที่หัวเรือได
1: ้
0: ก่อนที่จะเอาลงไปไว้ในเรือ
1: วันนี้คนในชุมชนหัวตะเข้เนี่ยก็ยังใช้เรือในการสัญจรอยู่บ้างพอสมควรใช่ไหมครับ
0: ก็ยังใช้อยู่ครับคือเริ่มแรกคือโดยตั้งแต่อดีตเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นเรื่องการคมนาคมทางน้ำเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในชุมชนหัวตะเข้เราเนี่ยอยู่ในเขตลาดกระบังเนาะเขตลาดกระบังก็เป็นเค้าเรียกอำเภอสุดท้ายของกรุงเทพอ่ะครับหลุดจากนี้ไปก็จะเป็นฉะเชิงเทรา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเป็นนาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากในอดีตนะครับก็เดี๋ยววันนี้พอดีกำลังจะทำเรือมาศ
1: ครับ
0: เนาะเดี๋ยวให้น้อง
1: มิกกี
0: ้ลองช่วยนะครับเดี๋ยวช่วยคุณลุงประกอบเนาะโอเคเดี๋ยวน้องมิกกี้เอามือจับอย่างนี้นะลูกแล้วก็พลิกมันกลับมานะครับจะเห็นว่าด้านนี้มันสามารถที่จะหยอดกาวได้เนาะก็หยอดไว้ก่อนมุมนึงนะครับอ่ะลองหยอดดูหยอดตั้งแต่ด้านบนครับนั่นวิธีการทำงานฝีมือก็จะต้องให้มันไหลจากด้านบนไปสู่ด้านล่างพอครับลูกพอครับเดี๋ยวอีกฝั่งนึงก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวเราถึงจะตัดครับหยอดเลยลูกครับผมเอาละครับโอเคใน1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับถ้ามันมีอุปกรณ์พร้อมเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นการทำเวิร์กช็อปหรือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างเงี้ยครับ1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินนะครับก็จะได้เรือขึ้นมาเลย1ลำคุณลุงจะตัดหัวเรือให้ดูเนาะตามที่น้องมิกกี้หยอดกาวไว้เมื่อกี้นะครับนั่นแหละครับผมเรามาถึงขั้นตอนของการที่จะประกอบหูกระต่ายแล้วเนาะจะมีหน้าที่สำหรับเอาไว้ผูกเรือนะครับโยงเรือเสร็จแล้วก็จะได้ลองดูครับสวยไหมลูก
1: ก็เรือก็ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจิตวิญญาณนะครับเป็นมรดกที่ทรงคุณค่ายังคงน่าอนุรักษ์น่ารักษาสืบสานต่อให้มีลมหายใจไปเรื่อยๆมีชีวิตชีวาต่อไปเรื่อยๆชุมชนหัวตะเข้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับแล้วขอบคุณน้องมิกกี้ด้วยเนาะมีโอกาสก็เรียนเชิญแวะเวียนมาที่ชุมชนนะครับ

0: มิกกี้ครับวันนี้เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้มิกกี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลยครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วย
0: ใช่ครับวันนี้มิกกี้นะครับได้ใช้วิธีการในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นถึง5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1คือเราไปสำรวจเพื่อให้เราทราบภาพรวมของชุมชนนะครับทราบทิศทางทราบแผนผังของชุมชนนะครับและขั้นตอนที่2ครับใช้เอกสารซึ่งเอกสารที่ว่านี้อาจจะเป็นหนังสือหรืออาจจะไม่เป็นหนังสือก็ได้นะครับเช่นวันนี้มิกกี้ได้อ่านจากแผ่นป้ายได้อ่านจากแผ่นพับนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของเอกสารที่เรานำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลของชุมชนได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนที่3ครับเราสามารถสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนะครับได้จากผู้รู้นะครับผู้รู้ในที่นี้อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสังคมหรืออยู่ในชุมชนนั้นๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรุ่นเก่านะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็รับรู้เรื่องราวนะครับความเปลี่ยนแปลงต่างๆของชุมชนจากยุคหนึ่งมาสู่อีกยุคหนึ่งเราก็สามารถจะไปถามท่านเหล่านั้นได้และขั้นตอนที่4ครับมิกกี้ได้ใช้วิธีการจดบันทึกครับเป็นการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสำรวจการสืบค้นเอกสารแล้วก็การสอบถามจากผู้รู้นะครับและเดี๋ยวขั้นสุดท้ายครับมิกกี้ก็จะได้กลับไปที่โรงเรียนนะครับหรือกลับไปที่บ้านแล้วไปเรียบเรียงไปรวบรวมเอาข้อมูลต่างๆที่ตัวเองได้สืบค้นมาแล้วก็เตรียมไปนำเสนอต่อไปและนี่ก็คือ5ขั้นตอนของการสืบค้นเรื่องราวของท้องถิ่นต่างๆและของชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปที่ไหนไปทำกิจกรรมอะไรจะสนุกขนาดไหนสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการอวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกรมน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ลังเป็นอาวุธยาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมีไรนิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียน จะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
4: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

0: ือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสานฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเรา

รู้จักฮูกุมปากัดเกาดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮูกุมปากัดเกาดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง

0: ลังได้ของใหม่ๆค่ะ
1: แล้วเราสานฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
0: 1คนเองค่ะ
1: ไหนเอ่ยไหนๆไงคะที่เราสานฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
0: ป.3ค่ะ
1: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
0: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
1: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้น้องๆเป็นยังไง
0: ดีใจค่ะ
1: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
0: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
1: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
3: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
1: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
3: ไม่มีอีกค่ะ
1: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
3: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
3: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับสำหรับการนำหลัก9ดีของหุกกลมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกลมปากัดครับผม
5: การขับเคลื่อนหลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสานฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
1: น้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
6: แกนนำ
1: ของอะไรเอ่ย
6: ของหุกกลมปากัด
1: หลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน
6: 9 ดี
1: ทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
6: ดีหนึ่ง
1: ดีหนึ่งคือ
6: เป็นคนดี
1: ต้องทำอะไรเอ่ย
6: ต้องช่วยเหลือผู้อื
1: ่
6: น
1: แล้วก
6: ็กวาด
1: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
1: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
6: ไม่ยาก
1: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหม
5: ทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: ราก็เลยนำหลักการนำหลักการอุปมปากัด 9Dนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด 9Dเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้ว
2: ครับอุปมปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacin nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ya ja hiu jang.
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riu ri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu ni si, man kue arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: แกงไข่แกงปลาซามามะพร้าว
1: กุไลตลูร์กุไลอีกันซัมบัลกลับปะ

0: อะ
1: คลุกข้าวสองมือข้าวเจ้าข้าวเหนียว
0: Gao nasi berlatih tangan nasi putih nasi pulut
1: ขิงข่าตะไคร้สมุนไพรนานา
0: Halia lengkuas serai berbagai herba
1: อาหารนี้หนานาซิดาแก
0: Makanan ini dipanggil nasi dagang
1: Nasi dagang makan pagi
0: Nasi dagang makan pagi
1: Ya lan selfie chuan Ali makan
0: Nenek cucu selfie mengajak Ali mari makan
1: Musa dek di nam jai lai rin
0: Musa budak baik kebaikan laju mengalir
1: Beng pan ahan tin Gin fin sedak weh
0: Berkongsi makanan tempatan Makan seronok Sedap weh
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
2: ค่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักหุ่มประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญา

แม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เรียนที่ดีไม่ได้แค่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญผู้เรียนต้องมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้ตัวชี้วัดของการเรียนไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนในแต่ละรายวิชาอีกต่อไปเพราะการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กไทยจำเป็นต้องได้รับทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบค่ะที่ทางรายการมีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำทำให้เราได้เห็นนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะรอบด้านทั้งทักษะชีวิตทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญค่ะยังปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนให้นักเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างน่าชื่นชมค่ะ
1: วันนี้เรามาโรงเรียนวังจันทร์เพราะว่าคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของจังหวัดระยองเนี่ยได้แนะนําเข้ามาว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยสามารถบาลานซ์ระหว่างอาชีพของนักเรียนและการเรียนรู้ระดับภาคปกติได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการมีปวช.พิเศษที่ทำงานคู่กับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาหรือว่าการทำงานเรื่องเกษตรนวัตกับปตท.นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราทำให้เห็นว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความน่าสนใจที่จะเข้ามาถ่ายทำในวันนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะคะคือเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราเห็นวิสัยทัศน์นี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในการทำกิจกรรมทุกภาคส่วนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานักเรียนเอาปรัชญาของโรงเรียนเนี่ยไปทำให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการอย่างที่กล่าวมาแล้วเกษตรนวัตร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดากับปตท.นะคะที่โรงเรียนเนี่ยสอนให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนปวช.และได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งเกษตรนวัตรเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทำให้เกษตรสมัยใหม่เกษตรที่รู้จักเทคโนโลยีเกษตรที่รู้จักการใช้น้ำเกษตรที่รู้จักการใช้ดินเป็นกิจกรรมที่จำลองของจริงขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างเกษตรในอนาคตให้พอให้นักเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะเราก็เห็นว่าการนำปรัชญาของโรงเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอโรงเรียนเนี่ยนำความฝันของการเป็น EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับการพัฒนากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยนำสิ่งของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมาทำมะม่วงพิวเร่ทุเรียนมาทำโมเดลทุเรียนเราเห็นว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะน่าสนใจและน่าชื่นชมที่พยายามจะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าการทำนำขวดพลาสติกมาทำเป็นถังขยะหรือว่าการทำนำสับปะรดมาทำเป็นสารเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผลไม้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆอาจารย์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยากล่าวว่าโรงเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความท้าทายคือต้องรับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตเพราะว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวในอำเภอวังจันทร์การไม่ได้สามารถคัดเลือกนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากคือมันมีทั้งข้อดีและข้อที่ท้าทายเพราะว่าข้อที่ท้าทายคือโรงเรียนไม่สามารถเลือกนักเรียนที่เก่งๆอย่างเดียวเข้ามาในโรงเรียนได้แต่ข้อดีคือการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างแบ่งปันอยู่ด้วยกันอย่างเรียนรู้ร่วมกันเราก็ทำให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆได้มันหลอมรวมนักเรียนในโรงเรียนให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาซึ่งกันและกันและทำกิจกรรมไปด้วยกันอย่างสงบสุข
2: ส่วนนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงด้านเดียวนะครับแต่เราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพราะฉะนั้นกิจกรรมในโรงเรียนเราจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนะครับ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยมันเป็นภาระและหน้าที่หลักของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งทางผู้ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้คุณครูได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการจัดหาสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็ทำเต็มที่ทำที่เราสามารถที่จะทำได้ส่วนของการสืบสานความเป็นไทยเนี่ยเราจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมประจำก็คือในเรื่องของการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างอะไรความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับ

0: เราจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคนไทยที่เป็นแบบแผนที่ดีเนี่ยส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งนะครับเราร่วมมือกับชุมชนนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะทางอำเภอวันจันทร์เราเนี่ยจะมีงานสำคัญอย่างเช่นประเพณีวิ่งควายเรื่องของการประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาอะไรเราก็จะร่วมกับชุมชนกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการที่ออกไปร่วมกับชุมชนตลอดนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับพอมาเช้าเนี่ยนักเรียนจะต้องถูกแบ่งโซนในการดูแลเขตรับผิดชอบเป็นโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดนะฮะที่นี่เราจะแบ่งเลยว่านักเรียนห้องนี้ดูแลเขตรับผิดชอบตรงนี้เช้ามาก็ไปช่วยเพราะโรงเรียนเราร่มรื่นมีต้นไม้เยอะใบไม้เยอะนะฮะเราก็ต้องช่วยกันในการดูแลเขตรับผิดชอบนอกจากนั้นแล้วเราก็มีโครงการซีโร่เวสต์ในเรื่องของการจัดการขยะภายในโรงเรียนที่มันมีอยู่ว่าขยะตรงไหนเราจะทำให้ขยะเป็นศูนย์ให้ได้เนี่ยขยะตรงไหนที่นำเอากลับไปใช้ได้ตรงไหนเอาไปทำปุ๋ยตรงไหนต้องนำเอาไปขายเพื่อนำเอาเงินมาใช้ในการพัฒนากิจการของการทำโครงการนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเราจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระวิชาทุกระดับชั้นนะครับโดยคุณครูจะต้องมีแผนการเรียนการสอนที่สอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนนะครับอย่างน้อยก็สัก1แผนนะแล้วก็บูรณาการโดยโรงเรียนเรามีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้านหลังโรงเรียนที่เรามีฐานการเรียนรู้ณปัจจุบันเรามีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด25ฐานนะฮะมีทั้งการเลี้ยงปลาดุกปลูกผักปลูกเห็ดหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้แนววิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงนะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตหรือและก็เอาไปใช้เป็นวิชาชีวิตที่บ้านคือหมายความว่าอาจจะไปปลูกผักกินที่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยในประมาณนี้เราเป็นพื้นที่ EEC นะฮะโรงเรียนจังหวัดระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ EEC เพราะนั้นเราก็จะต้องสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเกี่ยวกับอาชีพใน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมหลัก S curve new S curve นะที่เราเรียนรู้กันมาคือในกลุ่มตรงนั้นที่โรงเรียนเราสามารถทำได้บางทีถ้าเป็นยานยนต์อัจฉริยะเงี้ยโรงเรียนคงลำบากที่จะสอนแต่เราก็สอนพื้นฐานในการผลิตหุ่นยนต์นะครับมีโคดดิ้งแบบอย่างง่ายไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราที่เราพอทำได้อีกก็เป็นพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารนะประกันแปรรูปผลผลิตทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะม่วงเพลเล่นะฮะแล้วก็เป็นส่งเสริมอาชีพโดยใช้วิชาชีพทางศิลปะที่เราทำกระจกเมื่อกี้เห็นไหมฮะมีที่มีกระจกมีเพ้นท์กระจกนะครับอันนั้นก็เป็นการส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อรองรับ EEC เพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะของพวกนี้เราทำเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์แล้วเอาไปวางขายที่นักเรียนเอาไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านเรามีเนี่ยเขาก็จะได้สร้างรายได้
1: วันที่เรามาถ่ายทำในรายการหนึ่งในพระราชดำริวันนั้นเนี่ยเป็นรายการวันที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยจัดรายการ Open House เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในละแวกนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาดูกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาเรียนต่อในวังจันทร์วิทยาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะที่โรงเรียนนักเรียนจะได้เห็นของจริงจะได้รับรู้ว่าโรงเรียนดีใกล้บ้านมีอยู่จริงจะได้รับรู้ว่าเราสามารถมาเรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมและเท่าทันในโรงเรียนที่เป็นของรัฐได้อยู่จริงนะคะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากๆเราเห็นความแตกความพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในด้านภาษาในด้านการใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้การเรียนเนี่ยมีความสุขนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนต้องสามารถเดินออกนอกห้องเรียนแล้วไปหาสิ่งใหม่ต้องไปหาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเขาจะค้นคว้าสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยต้องเขาต้องมีความสุขในการเรียนรู้ก่อนถ้าเขาไม่มีความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาแล้วจะเสิร์ช Google หรือว่าจะเสิร์ชอะไรก็ตามเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นได้เรามองว่าการที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเปิดโอกาส Open House เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ
0: วัตถุประสงค์หลักๆของการโอเพนเฮาส์เนี่ยจริงๆคือ

0: เราอยากจะให้นักเรียนได้แสดงผลงานผลผลิตของนักเรียนเนี่ยออกมาต่อสาธารณชนคือให้ทั้งเจ้านายก็คือทางเขตพื้นที่นะฮะทั้งชุมชนก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานราชการองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในอำเภอวังจันทร์รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษานะฮะก็จะมาร่วมกันในการชมผลงานของนักเรียนที่มีอยู่นอกจากนั้นแล้วนะฮะผลที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือเราเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยเราให้โรงเรียนน้องๆโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับได้มาดูกิจกรรมที่พี่ทำแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรามีแข่งกีฬาอยู่บนสนามบอลมีแข่งฟุตซอลแข่งวอลเล่มาแข่งประกวดร้องเพลงอยู่ด้านหลังมีแข่งเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นประถมที่6นะครับรวมทั้งเราได้เชิญสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับที่จะเข้ามาแนะแนวให้กับโรงเรียนเราเนี่ยให้มาจัดบูธเพื่อมาแนะนำสถาบันของเขาว่าใครอยากจะมาเปิดบูธก็เชิญเลยมาเปิดแล้วก็จัดพื้นที่ให้เขาเปิดบูธแล้วนักเรียนเราที่เขาจัดกิจกรรมเสร็จเขาก็เดินชมบูธเขาก็จะได้ไปพูดคุยกันว่าเขาอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเราเนี่ยเราได้ทำความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยเราเรียกการสอนอันนี้ว่าเกษตรนวัตนะครับโดยเราเปิดในระดับชั้นม.4 ม.5 ม.6 นะฮะการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นการจัดกิจกรรมทวิศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนวังจันทร์วิทยากับสถาบันเทคโนโลยีจิรดาหลักสูตรเราก็ร่วมกันกำหนดว่าอาจจะเรียนตรงไหนเท่าไหร่ไปเรียนตรงไหนเท่าไหร่แบ่งกันนะครับในปัจจุบันนี้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโปรแกรมเกษตรนวัตก็จะได้เรียนวิชาสามัญอยู่กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับ2วันใน1สัปดาห์และอีก3วันนะครับนักเรียนก็จะเดินทางไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตของสถาบันเทคโนโลยีจิรดาซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของปตท.ตรง EECI ซึ่งก็ห่างจากโรงเรียนวังจันทร์ประมาณสัก10กิโลเมตรซึ่งเราก็จะมีรถไปส่งไปรับนักเรียนตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับถึงเกษตรแบบใหม่เกษตรผสมผสานและเกษตรแบบใหม่แล้วหลังจากเขาจบม.6เขาก็จะได้วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาคือวุฒิม.6กับได้วุฒิปวช.จากสถาบันเทคโนโลยีจิรดานะครับแล้วก็ไปศึกษาต่อกันได้จากจบแล้วจะไปศึกษาต่อมหาลัยไหนๆหรือจะไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิรดาก็ทำบ้านทำได้ครับผมเป็นครูโรงเรียนมัธยมแล้วก็อยู่19ปีแล้วก็สอบเป็นผู้อำนวยการไปอยู่โรงเรียนประถมที่มีเด็กอยู่80คนสอนอนุบาลถึงป.6 อยู่5ปีแล้วก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงม.3 มีเด็ก 2-300 คนอีก4ปีแล้วผมก็ย้ายขึ้นมัธยมไปอยู่โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเนี่ย2ปีอยู่สุนทรภู่พิทยาเป็นมัธยมโรงเรียนขนาดกลางก็2ปีแล้วก็มาอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษครับก็ประสบการณ์16ปีแล้วในการเป็นผู้บริหารสิ่งที่ผมนึกอยู่เสมอในการทำงานเนี่ยผมอยากเห็นนักเรียนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นครูปกครองมั้งสมัยเป็นครูฮะเพราะนั้นผมก็จะเป็นคนที่จะต้องเน้นเรื่องนักเรียนต้องดีมาก่อนมีระเบียบวินัยมีอะไรการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จะเธอไม่เกเรเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยพยายามสร้างเด็กให้เป็นคนดีนะครับโดยความดีของเขาเราก็มาคิดถึงตัวเราเองว่าเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ย35ปีที่แล้วเนี่ยสมัยเราเรียนบางโอกาสเราขาดมากผมเนี่ยเรียนจบเอกดนตรีนะครับตอนเรียนวิทยาลัยครัวแต่ผมไม่มีเครื่องดนตรีเล่นสักชิ้นเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนนึงมีเครื่องอยู่ไม่ถึง10ชิ้นแล้วเด็กเป็นพันคนเพราะนั้นเวลาฝึกอะไรก็ไม่มีพอผมมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเพราะนั้นในเรื่องของความถนัดหรือความสนใจของนักเรียนในทุกด้านเนี่ยผมก็เลยเป็นคนที่ชอบส่งเสริมเด็กเพราะนั้นเรื่องความเป็นวิชาการผมถือว่าเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหน้าที่หลักของเรียนอยู่แล้วแต่นอกจากนักเรียนจะเป็นเลือดทางวิชาการแล้วนักเรียนจะต้องมีคล้ายๆวิชาชีพหรือวิชาอื่นที่เป็นเสน่ห์ติดตัวของนักเรียนไปไม่ว่าจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีมีอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่ลำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถทำได้แต่ละบริบทแต่ละไซส์โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษามันคนละเรื่องเพราะนั้นเราต้องหาวิธีการที่ว่าเราจะไปจัด การศึกษาตามสไตล์ของเราบริหารการศึกษาตามสไตล์ของเราให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยได้อย่างไรก็จริงๆแล้วก็อยากให้ถ้าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนานะฮะเราก็นำครูปรับ mindset ผู้บริหารปรับ mindset ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงและนำมาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาประยุกต์เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กมีความรู้ที่ทันสมัยและเกิดการพัฒนาทางการศึกษาต่อไป
1: วันนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผอ.ศักดาสรรเสริญนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาให้เข้ามาถ่ายทำท่านมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียนอย่างเต็มที่และนำครูในโรงเรียน mobilize ก็คือผลักดันให้ครูในโรงเรียนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนวันนั้นน่ะคุณครูหลายท่านมากเลยค่ะเดินแนะนำกิจกรรมต่างๆให้กับเรารู้จักนักเรียนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นศิษย์กันซึ่งมันอบอุ่นมากค่ะบรรยากาศในโรงเรียนวังจันทร์วิทยาซึ่งเราเห็นได้ว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อกันระหว่างครูและนักเรียนสูงมากคุณครูเนี่ยรู้จักนักเรียนทุกคนที่ทำกิจกรรมถึงแม้จะเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็เห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสร้างความเป็นมิตรที่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนสิ่งที่อยากจะขอฝากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนการรู้ในปัจจุบันคือการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนคือการ incentivize หรือการให้แรงบันดาลใจกับเด็กที่จะมาตั้งคำถามในสิ่งที่เขาเรียนรู้เราเห็นได้ว่าการตั้งโจทย์ว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนปลูกผัก25ชนิด25ฐานในโรงเรียนการตั้งโจทย์ที่เป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดความไต่ตรองมีความรู้รับรู้และเราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยควรจะมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตั้งโจทย์ที่ถูกต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมสืบสานความเป็นไทยนะคะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงการตั้งโจทย์แบบนี้เนี่ยทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นแรงกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองให้เรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน
2: การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆและค้นพบความถนัดของตัวเองมากขึ้นจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนน้องๆนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่เราได้เห็นตลอดการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้า

0: ชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, T E R R E S T R I A L P L A N T, terrestrial plants แปลว่าพืชบก Aquatic plants, A Q U A T I C P L A N TAquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมิดพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ

ไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็น

0: ป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
1: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
2: สาวดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: กี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวก็มาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ยังโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเนี่ยก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือน71เพ็งไปเนี่ยเมื่อที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเครื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นพวกปลาบึกปลามือบ่จะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นสิเฮ็ดบุญไว้เก็ดมื้อเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่ล่ะมันสิบวงสรวงขึ้นมาก็แต่งคุ้มแต่งขึ้นมันสิมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนผ้าแดงจ้ะเป็นจำจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ที่ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่อมการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือที่ละบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเออเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมีครับ
1: บ่มีแล้วถ้าก็ขายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่แล้วนะ
0: เฮาเก่าโบราณไปกันนี่บ่ฮู้จักป๋าบ่อนบ่จักป๋าบึกครับซื่อมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป๋าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป๋าบึกน่ะ
3: บ่มบ่ำละ
0: ครับ
1: น้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับคนมา
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เอ้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
3: ้ป๋าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้อีกสิแล้วความโลภเด

0: ก่อนมันเป็นมองปลามองผงมันคือว่าปลาหลายเดี๋ยวนี้มันปลาหลายบ่ได้หรอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องจอดเรื่องหยังกับไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อกะหาแต่ปลาม
1: ันเขาจะได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆมันต้องไปทำงานหรอกหาปลาดีกว่าปลาขายดีก็ทองคำมาน้ำโขงอ่ะปลาสังว่ากิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้สองสามโลก็พอแล้ววันเจ็ดแปดร้อยพันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200-250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400พลิกกันหลายบอดอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันแหละแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว45ตัวตวง78โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
2: คว่ำแหงคว่ำอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แหงบ่หลายบางปีก็แหงหลายบางปีนี่แหงห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาน้ำของก็ได้ถ้าปลาก็บ่ใครได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อปลาเขามาล่อเครื่องมันเอาไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ตะกอนได้จะประเทศเอาไฟแสงสีแบบล่อปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่นะครับว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเล่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองแล้วมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดสูญพันธุ์มันบ่อะไรเด็ดเพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินบ่คือกันคันวางแหนขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้อยู่ให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นล่ํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเหงาลำหนึ่ง3คนดอก2คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทั้ง

จนมุ้ยบาสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่หรอเฮ็ดลำบากสำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะฟ้องเก่าเด้อตินะอย่าถือว่าจะฟ้องเคยพายน้ําชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อทายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อชุดน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพงนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็กับพี่พายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: ากาศเป็นสนับสนุนเพื่อมาที่ที่เปิดครับต่อที่ที่เพื่อน
1: อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรค

0: เก่งในกะติดมึงไหนข้ามึงไหนข้องมึงไหนก็ให้กดให้ยากข้องให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ้นคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยพึ่งพาอาศัยบารมีกูผู้มุ่งทิพย์การเองตอนนั้นละกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเล่นเรือกับบ่เล่นเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพายพร้อมผู้จัดการพายเองผู้ใหญ่บ้านพายเองผู้ช่วยพายเองอบต.พายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้

จากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นเลยทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือจังสี่แล้วไอ้คนที่โบไพ่เรื่อยคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหมดนะมีปัญหายิงสาวเล่ายิงเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินข่าวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคิดดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียก

0: ระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้นนจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ไปวางเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่คร
0: ับ ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารอันพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกลัวจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับไ
0: หมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้าแม่เหน่งและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่าๆ
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะสําหรับผมก็ติด8แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางควรเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

จอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนและเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว

วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: จากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องชักเร็วไม่ต้องชักเร็วไปเรื่อย
0: ๆแต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันเนี้ยมาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะอย่างที่ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ จากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
2: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะ
3: ปากอ
2: ย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
2: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
2: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
3: เหงือกแดงนี่มันสดเลยสดมาก

0: ดสดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
1: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
0: นี่แหละ
1: มันขึ้นเป็นฤดู
0: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
0: อย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ต้องเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
1: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
0: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
1: ใช่
0: พอได้ปลามาก็ทุบๆ
1: ใส่
0: ไว
1: ้เ
0: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
1: แบบให้ๆ
0: ง่ายๆ
1: ใช
0: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
3: บุก
0: แตกๆเนาะบุกพอแตก
1: ใช่ค่ะบุกพอแตกก็ตำเลย
0: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ะมันจะเดือด
0: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
1: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
1: ชิมได้เลย
0: ใช่เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
1: ค่ะเติมส้ม
0: มะขาม
1: ใช่ค่ะมะขาม
0: ไม
1: ่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
0: เค็มอีกไหมคะ
1: เค็มอีกนิดนึง
0: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวเป็น
0: เค็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดสด
0: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: มากหอมมากเลย
0: โอเคตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไ
1: ม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะก้าวกันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: เลยค่ะ
2: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
3: ใช่ยกไปเลยลูก
2: ยกไปเลย
3: อุ้ยขาวจัง
2: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปุ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
3: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
2: มันหนึบด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ปลามันสด
2: เนาะ
3: มันหวานในเนื
2: ้
3: อ
2: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
3: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
2: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
4: เผ็ดมาก
3: เซฟไหมอ่ะ
4: เซฟไหมอ่ะ
3: โอ้ต้องเซฟเนาะ
2: เซฟโอ้โหดีเลยมั้ย
3: ภาษาก็เซฟอีหลี
2: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
3: คนใต้ค่ะ
2: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
3: ใช่ๆ
2: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
3: ใช่
2: เนาะ
3: ใช่
2: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
3: ของสดทุกอย่าง
2: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: ือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอเจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตาอำเภอเจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลย ชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลย น้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ Amarin TV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
4: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
4: ยายไปไหนอ่ะอยู
3: ่ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
4: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
4: มหาลัยบ้านนอก
5: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้ว

0: เอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
1: ตอนนี้ก็อีกครั้งหนึ่ง
0: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ัวโขนเป็นศิราภรณ์หรือหน้ากากที่ใช้สวมหัวเพื่อแสดงลักษณะของตัวโขนหัวโขนนี้เชื่อกันว่าเกิดจากการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์ที่มีมาแล้วแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาหัวโขนเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงชื่อและบทบาทของตัวโขนที่แตกต่างออกไปหัวโขนสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. หัวโขนที่ไม่มีมงกุฎประดับแต่ทำเป็นผมขดหรือผมตั้ง 2. หัวมียอดคือหัวโขนที่มียอดมงกุฎลักษณะต่างๆขึ้นไปซึ่งมีอยู่มากมายเช่นมงกุฎยอดชัยมงกุฎยอดกนกยอดสามกลีบยอดน้ำเต้าเป็นต้นรายละเอียดนอกจากจะเป็นส่วนยอดแล้วส่วนของตาปากเขี้ยวก็มีลักษณะที่จะเป็นเครื่องบ่งบอกเช่นประเภทตามี2ลักษณะคือ 1. ตาโพรงเป็นลักษณะของตากลมส่วนใหญ่จะเป็นลิง 2. ตาจระเข้เป็นลักษณะของตารูปยาวส่วนใหญ่จะเป็นยักษ์ประเภทปากมี2ลักษณะคือ 1. ปากขบเป็นลักษณะของการเม้มริมฝีปากบน 2. ปากแสยะเป็นลักษณะของการแสยะปากที่น่ากลัวประเภทเขี้ยวมี3ลักษณะคือ 1. เขี้ยวกุดหรือเขี้ยวดอกมะลิเป็นเขี้ยวเดียวที่มีลักษณะของฟันปกติทั่วไปแต่เพิ่มให้มีความแหลมคมยิ่งขึ้นนิยมใช้กับปากขบแสดงฐานะของยักษ์หนุ่มเช่นอินทรชิตสองเขี้ยวตัดเป็นเขี้ยวที่งอกยาวขึ้นมีลักษณะชี้ขึ้นไปตรงๆปลายตัดสามเขี้ยวโง้งเป็นเขี้ยวที่งอกยาวเป็นวงโค้งปลายแหลมโค้งเข้าหากันส่วนมากจะใช้ประกอบกับปากแสยะเช่นทศกัณฐ์สหัสเดชะจักรวรรดิเป็นต้น
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไม่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำหนึ่งความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แวนก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แวนแล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนมีอยู่3คนค่ะครูพี่แวน
0: ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แวน
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ชายแวนนักเรียนต่อมาว่าคุณพ่อน
0: ัก
1: เรียนเก่งมากเลยค่ะ
0: เราม
1: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แวน
1: เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบง
1: ค์นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่า
0: ทุกคนกำ
1: ลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้าใช่แล้วใบ้แล้วครับ
1: มีคำใบ้ละก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเองค่ะ
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณแม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: รถอะไรแบบน
0: ี้
1: ครูพี่แบงค์ใบ้ไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไร
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: แบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
1: ก
0: ินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมครับ
0: ใช่แล้วครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูแบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: แล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับ
1: อ๋อใช่
0: ทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ

0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แบง
1: ค์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้ว
1: เก่งมากๆ
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แบง
1: ค์ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: นักเรียนตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป
0: ็นคนอะไรนะสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดเราก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี
0: ้
1: เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้อะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
1: ์อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาว

0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านด้วยกันพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แวนสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื
1: ่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่ค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: ว้าว
1: รอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าหลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์
0: คร
1: ู
0: พ
1: ี่
0: แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางนะครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นวางของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนดูครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับ
1: อ
0: ยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: มองล
0: ึ
1: กกว่านั้นอะไรนะเขียว
0: ๆตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสนะครับครูพี่แบงค์

0: ารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
0: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
1: คำว่าอะไรคะถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
1: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
0: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แบงค์นะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
1: คิดออกหรือยังคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
1: แว่นตานั่นเองครับ
0: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
1: อะไรนะ
0: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
1: ใช่แล้วครับคำว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วค
1: ่ะแต่จากที่คุณพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนคุณพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับคุณพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: กำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าทุกคนเลย
1: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบนนั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
0: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
1: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
1: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
0: ถ่ายรูปก็ออกไปแล้วอะไรนะ
1: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
0: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
1: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
0: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
1: ์ได้เลยครับ
0: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
1: เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: ไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบหนึ่งดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: ต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
0: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: เราจับได้หรือเปล่านะ
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
0: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าภูเขาครับ
0: ภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่
1: ใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
0: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงสูงสวยสวย
1: ภูเขาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
1: ่ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับ
0: ผม
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
0: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
1: ผ้ากันเปื้อนครับ

0: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: นักเรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
0: มันน่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
1: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นค่ะเล่น
1: เล่น
0: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันเล่นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรหน้ามันดุ๊กดิ๊ก
1: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ
0: ๊
1: ก
0: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
0: ดีเลยค่ะ
1: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ผม
0: ผม
1: ผ้ากันเปื้อน
0: ผ้ากันเปื้อน
1: กางเกง
0: กางเกง
1: ถ้วย
0: ถ้วย
1: โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: จาน
0: จาน
1: ดู
0: ดู
1: ยก
0: ยก
1: และคำว่าเล่นครับ
0: เล่น
1: ว้าว
0: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
1: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
0: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
0: ได้เลยค่ะ
1: ก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
0: คุณย่าน
1: ั่ง
0: คุณพ่อ
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
0: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
1: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับ

0: พี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แบนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประ

ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: พื่อเลียบไปพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: เมืองละ

นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพางนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพางซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตุ๋งละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่า

0: กับปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลั้วไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลั้วก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลั้วหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกับปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำประทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบกเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่เงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่นๆ
4: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
5: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tectonagandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
2: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
1: นครลำปางนครโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บันดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
6: ้คำพม่าคือวัดที่ ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญ

สำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสําคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

ัดบ้านพุยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงที่คอยปกรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพระวศรีหลักเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: วัดสีชุมก็คือปฐมามีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาภิเษกสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิชเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาภิเษกนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนักคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลักคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมองเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมองเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะครับทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

นี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะฮะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลราดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่

0: ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวมันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
1: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
2: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วกระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ไปจากนักคราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู
1: ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกหัวตะเข้เขตลาดกระบัง
2: สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยได้อย่างไรเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญนะครับอย่างชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นอาศัยการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับเรียนรู้ปัญหาเรียนรู้อุปสรรคแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกันดีกว่าว่าคนในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วเขาพัฒนาท้องถิ่นของเขาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
3: ความที่พื้นที่ลาดกระบังมันเป็นพื้นที่ที่แบบก้ำกึ่งระหว่างจะเมืองจะเกษตรกรรมจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันแบบก้าวกระโดดมากบ้านอยู่ลาดกระบังด้วยฮะแล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลาดกระบังแบบก้าวกระโดดแล้วเราเองก็เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาตินะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสนใจเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์อะที่มันสามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากการช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าคนในครอบครัวสามารถมีพื้นที่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นงานศิลปะเนาะกิจกรรมท่องเที่ยวแบบง่ายๆพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใกล้ๆบ้านเรามันก็ทำได้เราก็เลยเอาความสนใจของเราก่อนเราชอบถ่ายรูปเนาะเราชอบปั่นจักรยานเงี้ยเราชอบนั่งเรือเราก็เลยเอากิจกรรมเหล่านี้มาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยลาดกระบังเนี่ยมันทำได้นะ
4: ตอนนี้ทุกคนก็พอเห็นคำตอบว่าเขาเห็นแล้วว่าคนเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรนอกจากความเรียบง่ายความมีเมตตาจิตความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นธรรมชาติของผู้คนที่นี่ตอนนี้หลังๆเราก็ขอความร่วมมือว่าช่วยเปิดหน่อยได้ไหมแต่ว่าที่ลูกหลานอยู่ก็มานั่งหน้าบ้านเปิดบ้านให้คนเขาเห็นว่าไม่มีชีวิตเราก็ไม่ใช่เจ้าของเราก็ไม่ใช่คนที่มีอำนาจใหญ่โตในชุมชนเราก็เป็นคนชุมชนคนหนึ่งแต่เราก็จะนั่งคุยกันไม่กี่คนนี่แหละว่าเอาอันนี้มาดีไหมช่วยกันหาให้นี่ดีไหมหรือวันนี้เราคุยกับห้องนี้ว่าถ้าให้อาจารย์ช่างศิลป์อย่างเงี้ยอาจารย์ช่างศิลป์มาเปิดถามว่าก็เป็นเชิงบวกกับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านหนึ่งอ่ะถ้าคนชุมชนทำเองเรายิ่งสนับสนุนการที่ลูกหลานเราไม่ออกไปทำงานข้างนอกแล้วกลับมาทำงานด้านศิลปะในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่กลุ่มเราก็พอใจที่สุดเพราะว่าเป็นการทำงานของคนในชุมชนคือถ้าแนวทางไปอย่างเงี้ยเราคิดว่าชุมชนเราก็มีความสุขเพราะว่าการทำงานหรือว่าการพึ่งพาตัวของเราเองจุดเด่นของตลาดเรานี่เราคิดกันเนี่ยคือเราจะทำงานเรื่องเกี่ยวกับศิลปะนะคะทำเป็นเหมือนกิจกรรมศิลปะเยอะๆเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้วิทยาลัยช่างศิลป์อยู่ใกล้เทคโนนะคะเราคิดว่าเราจะใช้ต้นทุนเหล่านี้เข้ามา
5: คือตอนแรกเราก็ทำเรายังไม่มีบ้านสามคูนะครับในที่สุดพอมันมีบ้านนี้ขึ้นมาเราก็มารีโนเวทบ้านขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำเป็นอาร์ตสเปซให้คนทั่วไปเขาได้เข้ามาร่วมกันทำงานศิลปะแล้วก็ร่วมกับชุมชนที่นี่ด้วยชุมชนริมน้ำหูตะเข้เนี่ยครับคือเดิมชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่เคยเจริญรุ่งเรืองแล้วตอนหลังมันก็เงียบไปแล้วคราวนี้ชุมชนนี้เขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะหวนคิดขึ้นมาว่าอยากจะให้ชุมชนมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยที่เอาศิลปะเข้ามานำแล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกันกับชาวบ้านที่นี่ก็เลยได้พูดคุยกันมีส่วนของเดินมาพอดีครับพี่อ้อยนะครับก็ชวนกันมาทำเวิร์กช็อปบ้างชวนกันคนที่เดินไปมาเริ่มแรกก็คือชาวบ้านแถวนี้เข้ามาทำงานศิลปะกันก่อนแล้วก็คนทั่วไปให้เขาเข้ามาร่วมกันกับที่นี่แล้วข้อดีก็คือชุมชนที่นี่เขาก็เข้ามาร่วมทำงานศิลปะกับเราด้วยนักศึกษาก็มีสถานที่ได้แสดงงานศิลปะหรืออะไรเงี้ยครับตลาดหัวตะเข้นั้นมีข้อดีอยู่คือมันใกล้กับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่หลายที่ครับมันมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีวิทยาลัยช่างศิลป์ก็เลยเราก็เลยเปิดเป็นอาร์ตสเปซขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศิลปินหรือนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยครับที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมาใช้สเปซของเราแล้วก็จะได้โปรโมทตลาดริมน้ำหัวตะเข้ไปด้วยครับ
6: หัวตะเข้เนี่ยเราอยากพัฒนาหรืออยากจะอนุรักษ์ในทิศทางไดเรกชันอะไรบ้างอาจจะเป็นพื้นที่สำหรับให้คนที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงเข้ามาใช้การที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นไปเนี่ยมันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอีกรูปแบบมิติหนึ่งก็ได้โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้

0: ที่อธิบายหรือมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงผมว่ามันจะเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็จะเกิดมิติของความคิดสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายหลายอย่าง
1: เราก็จะเห็นจากในคลิปแล้วนะครับว่ากว่าที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยนะครับจะสามารถพัฒนาตลาดนะครับพัฒนาชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วก็ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างและนี่คือความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์และก็ความเป็นมารวมถึงข้อมูลต่างๆของชุมชนในท้องถิ่นของตัวเองนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างไรจึงจะยั่งยืนนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพาน้องมิกกี้แล้วก็พาน้องๆทางบ้านไปทำนะครับนั่นก็คือการทำโมเดลจำลองของเรือมาดสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณป้าอ้อยมากๆนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็การนำเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็ภูมิปัญญาที่น่าสนใจของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ครับขอบพระคุณมากครับ

0: ต้นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตพาน้องมิกกี้นะครับมาเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์เรือกันวันนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างครับ
1: เรือส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยท้องเรือนะครับมีท้องเรือแล้วก็จะมีด้านข้างกาบเรือ2ข้างเพื่อเอาไว้กันน้ำเข้าแล้วก็หัวเรือที่เขาเรียกว่าดาดฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับสำหรับเอาไว้ใช้เวลาเราขึ้นลงก็จะเอาไว้เหยียบได
0: ้ครับ
1: นะครับเอาไว้เวลาเราจะขนของลงเรือเงี้ยครับแทนที่เราจะโยนลงไปในเรือเลยอย่างเงี้ยก็สามารถถ่ายน้ำหนักมาที่หัวเรือได
0: ้
1: ก่อนที่จะเอาลงไปไว้ในเรือ
0: วันนี้คนในชุมชนหัวตะเข้เนี่ยก็ยังใช้เรือในการสัญจรอยู่บ้างพอสมควรใช่ไหมครับ
1: ก็ยังใช้อยู่ครับคือเริ่มแรกคือโดยตั้งแต่อดีตเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นเรื่องการคมนาคมทางน้ำเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในชุมชนหัวตะเข้เราเนี่ยอยู่ในเขตลาดกระบังเนาะเขตลาดกระบังก็เป็นเขาเรียกอำเภอสุดท้ายของกรุงเทพอะครับหลุดจากนี้ไปก็จะเป็นฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเป็นนาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากในอดีตนะครับก็เดี๋ยววันนี้พอดีกำลังจะทำเรือมาดเนาะเดี๋ยวให้น้อง
0: มิกกี
1: ้ลองช่วยนะครับเดี๋ยวช่วยคุณลุงประกอบเนาะโอเคเดี๋ยวน้องมิกกี้เอามือจับอย่างนี้นะลูกแล้วก็พลิกมันกลับมานะครับจะเห็นว่าด้านนี้มันสามารถที่จะหยอดกาวได้เนาะก็หยอดไว้ก่อนมุมนึงนะครับอ่ะลองหยอดดูหยอดตั้งแต่ด้านบนครับนั่นวิธีการทำงานฝีมือก็จะต้องให้มันไหลจากด้านบนไปสู่ด้านล่างอ่ะพอครับพอครับลูกพอครับอ่ะเดี๋ยวอีกฝั่งนึงก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวเราถึงจะตัดอ่ะครับหยอดเลยลูกครับผมเอาละครับโอเคใน1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับถ้ามันมีอุปกรณ์พร้อมเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นการทำเวิร์กช็อปหรือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างเงี้ยครับ1ลำก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินนะครับก็จะได้เรือขึ้นมาเลย1ลำคุณลุงจะตัดหัวเรือให้ดูเนาะตามที่น้องมิกกี้หยอดกาวไว้เมื่อกี้นะครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับผมเรามาถึงขั้นตอนของการที่จะประกอบหูกระต่ายแล้วเนาะจะมีหน้าที่สำหรับเอาไว้ผูกเรือ
0: ครับ
1: ครับโยงเรือเสร็จแล้วก็จะได้ลองดูครับสวยไหมลูก
0: ก็เรือก็ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจิตวิญญาณนะครับเป็นมรดกที่ทรงคุณค่ายังคงน่าอนุรักษ์น่ารักษาสืบสานต่อให้มีลมหายใจไปเรื่อยๆมีชีวิตชีวาต่อไปเรื่อยๆชุมชนหัวตะเข้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้นครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครูครับแล้วก็ขอบคุณน้องมิกกี้ด้วยเนาะมีโอกาสก็เรียนเชิญแวะเวียนมาที่ชุมชนนะครับ

0: ิกกี้ครับวันนี้เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้มิกกี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลยครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วย
0: ใช่ครับวันนี้มิกกี้นะครับได้ใช้วิธีการในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นถึง5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1คือเราไปสำรวจเพื่อให้เราทราบภาพรวมของชุมชนนะครับทราบทิศทางทราบแผนผังของชุมชนนะครับและขั้นตอนที่2ครับเราใช้เอกสารซึ่งเอกสารที่ว่านี้อาจจะเป็นหนังสือหรืออาจจะไม่เป็นหนังสือก็ได้นะครับเช่นวันนี้มิกกี้ได้อ่านจากแผ่นป้ายได้อ่านจากแผ่นพับนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของเอกสารที่เรานำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลของชุมชนได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนที่3ครับเราสามารถสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนะครับได้จากผู้รู้นะครับผู้รู้ในที่นี้อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสังคมหรืออยู่ในชุมชนนั้นๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรุ่นเก่านะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็รับรู้เรื่องราวนะครับความเปลี่ยนแปลงต่างๆของชุมชนจากยุคหนึ่งมาสู่อีกยุคหนึ่งเราก็สามารถจะไปถามท่านเหล่านั้นได้และขั้นตอนที่4ครับมิกกี้ได้ใช้วิธีการจดบันทึกครับเป็นการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสำรวจการสืบค้นเอกสารแล้วก็การสอบถามจากผู้รู้นะครับและเดี๋ยวขั้นสุดท้ายครับมิกกี้ก็จะได้กลับไปที่โรงเรียนนะครับหรือกลับไปที่บ้านแล้วไปเรียบเรียงไปรวบรวมเอาข้อมูลต่างๆที่ตัวเองได้สืบค้นมาแล้วก็เตรียมไปนำเสนอต่อไปและนี่ก็คือ5ขั้นตอนของการสืบค้นเรื่องราวของท้องถิ่นต่างๆและของชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปที่ไหนไปทำกิจกรรมอะไรจะสนุกขนาดไหนสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: าบอกว่าก่อนที่เราจะไปวางเบ็ดราวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใดคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: มันเองและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดอวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดอวนดีอะปะนี่มัน6โมงกว่าและ6โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะประมาณผมว่าติด8แต
0: ่
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

0: มาจอดแล้วนะคะน้ําตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะจากวันนี้นะคะเราพามาดูการลงอวนปลาทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะ
0: อวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ว
1: อวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีของคนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวแล้วก็ปลดเลย
2: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
1: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
1: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือควักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างปูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะเอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: เหงือกแดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
1: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้าง

0: างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
1: อย
0: ่
1: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
2: ไม่ต้องก็ได้
1: ไม่ต้องเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
2: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
1: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
2: ใช่
1: พอได้ปลามาก็ทุบๆ
2: ใส่ไว้เ
1: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
2: แบบให้
1: ง่ายๆ
2: ใช
1: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
2: บุก
1: แตกๆเนาะบุกพอแตก
2: บุกพอแตกก็ตำเลย
1: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
2: เฮ้ยมันจะเดือด
1: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
2: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
2: ชิมได้เลย
1: ใช่เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
2: ค่ะเติมส้ม
1: มะขามเหรอ
2: ใช่ค่ะมะขาม ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
1: เค็มอีกไหมคะ
2: เค็มอีกนิดนึง
1: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
2: เปรี้ยว
1: เปรี้ยว
2: เปรี้ยวเป็น
1: เค็มคือชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
2: ใส่ปลา
1: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
2: ปลาทูสดๆ
1: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
2: เด้งดึง
1: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
2: สุกแล้วค่ะ
1: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
2: หอม
1: หอมมาก
2: หอมมากเลย
1: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้ม

0: มีโอจูเลียตของภาคเหนือที่เศร้าไม่แพ้กับสาวเครือฟ้าก็ไม่ต้องฉงนสาวเครือฟ้าวันหลังค่อยเฉลย
1: พยายามไม่ถามแล้วอาจารย์น่ะจบเศร้าเลย
0: ก็วันนี้จบเศร้าบ้างบางวันก็จบครึ้นๆทุกครั้งเลย
1: คุณผู้ชมคะจากที่มีแค่ฉงนเรื่องถนนว่าทำไมต้องชื่อช้างเพิ่งรู้จริงๆว่ามันเป็นของภาคเหนือสมัยก่อนให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วถนนชื่อช้างเนี่ยมาจากอะไรนะคะนอกจากนี้ยังมีความรู้แล้วก็มีเรื่องราวตำนานรักเศร้าๆของโรมิโอจูเลียตเมืองไทยด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับเบ้น
1: โหสุดยอดครั้งต่อไปใครไปเชียงใหม่นะคะหาโอกาสไปไม่ว่าจะเป็นที่กูเจ้าหลวงวัดสวนดอกหรือว่าจะไปที่ถนนช้างต่างๆก็ได้มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เราได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะแยะเลยส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาคลายฉงนกันอีกห้ามพลาดนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทย

0: พื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดาสปานิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
1: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรี
0: การสถาปนารวมทั้งบูรณปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับงานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

0: วัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งศิวโมกขพิมานอยู่ไหนวะเจ๊ฮะเจอไหมอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะหาตาลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
2: โอเค
1: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสบู่ผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่อะครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วจุนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเชียวนะ
0: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
1: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
0: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับและพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
1: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
0: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังยืนเปิดรายการอยู่ที่ใต้สะพานสารสินเราอยู่กันที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภารกิจวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องราวของผักลิ้นห่านรสชาติจะน่ารับประทานอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ช้าวันนี้สตาร์หมายไว้กับพี่ตุ๊กตาซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านฉัตรชัยชายหาดแห่งนี้มีชื่อว่าหาดทรายแก้วพี่ตุ๊กตาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนจะพบเจอผักลิ้นห่านได้ทั่วไปตามป่าชายหาดแต่หลังจากเกิดสึนามิเมื่อประมาณ10ปีก่อนบริเวณนี้โดนผลกระทบอย่างจังพังราบเป็นหน้ากลองทำให้ผักลิ้นห่านในธรรมชาติลดจำนวนลง
1: นี่ขนาดคลื่นตอนเช้ายังแรงขนาดนี้คุณผู้ชมลองย้อนกลับไปตอนที่เกิดเหตุการณ์สึนามินะครับที่มันเป็นคลื่นยักษ์ซัดบริเวณชายหาดเนี่ยเขาเรียกว่าราบเป็นหน้ากลองไปเลย
0: และเมื่อประมาณปี2559ทางกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวได้มีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเมนูอาหารที่เคยเป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นจึงได้มีการเลือกผักลิ้นห่านกลับขึ้นมาฟื้นฟูอีกครั้งโดยมีการปลูกขยายเพิ่มบริเวณป่าชายหาด
1: บริเวณที่เราสามารถที่จะพบเจอผักลิ้นห่านได้ก็คือว่ามันจะอยู่ในระบบนิเวศป่าชายหาดซึ่งด้านหน้าสตางค์เนี่ยเป็นชายหาดนะครับส่วนด้านหลังนี่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนนะครับแต่บริเวณนี้ยังเป็นดินทรายอยู่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของผักลิ้นห่านในธรรมชาติเลย ในธรรมชาติเนี่ยก็ขึ้นบริเวณแบบนี
0: ้ที่มาและแหล่งกำเนิดนิเวศวิทยาของผักลิ้นห่านพบได้ในพื้นที่ริมชายหาดฝั่งทะเลอันดามันและพบมากตลอดแนวชายทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตโดยผักลิ้นห่านจะขึ้นตามป่าชายหาดซึ่งเป็นป่าที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งดินนั้นเป็นดินทรายน้ำทะเลท่วมไม่ถึงดินค่อนข้างเค็มและที่สำคัญมีไอเค็มจากน้ำทะเลพัดเข้าถึงจุดที่เราจะไปเก็บผักลิ้นห่านนั้นคือบ้านพี่พงศ์ไปลุยต่อกันครับปัจจุบันผักลิ้นห่านในธรรมชาติหาได้ยากชาวบ้านจึงต้องทำการเพาะขยายพันธุ์โดยนำมาปลูกไว้เป็นแปลงเพื่อทำการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป
1: ผักชนิดนี้มีชื่อว่าผักลิ้นห่านก็เพราะว่าลักษณะใบมันเนี่ยคล้ายๆกับลิ้นของห่านนะฮะลักษณะมันถ้าเกิดว่าเรามองจากด้านข้างเนี่ยมันจะยาวนะแล้วก็มันจะแบบเหมือนคล้ายๆลิ้นของห่านจริงๆด้วยฮะ
0: ลักษณะทั่วไปผักลิ้นห่านนั้นเป็นพืชล้มลุกมีลำต้นสั้นๆและมีไหลทอดเลื้อยไปตามพื้นดินแต่ก็เป็นช่วงๆมีใบรอบลำต้นโดยใบของผักลิ้นห่านนั้นมีลักษณะยาวรีคล้ายลิ้นของห่านขอบใบหยักเล็กน้อยปลายใบแหลมใน1ต้นนั้นมีประมาณ 7-15 ใบโดยจะแตกต้นอ่อนออกเป็นคู่ใบยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตรใบมีสีเขียวเข้มแต่ในพื้นที่แสงแดดจัดใบก็จะออกเหลืองนะครับดอกเป็นช่อมีสีเหลืองมีริ้วประดับซ้อนกันเป็นรูปกลวยคว่ำหากดูแลรดน้ำถึงก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี
1: ในหน้าแล้งนะครับพี่พงศ์บอกว่าพืชชนิดอื่นเนี่ยที่ปลูกไว้อาจจะตายแต่ว่าไอ้ผักลิ้นห่านเนี่ยค่อนข้างที่จะทนแล้งนะครับแต่แปลงของพี่พงศ์เนี่ยเนื่องจากว่ารดน้ำทุกวันรดวันละ1รอบตอนเย็นนะครับก็เลยทำให้แบบว่ามันขึ้นสวยเลยเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจะเรียกว่าชื่อผักอะไรนะครับพี่ทุกตา
2: ผักหลักไก่
1: ผักหลักไก่ก็คือถ้าแปลถ้าภาษากลางเนี่ยก็เรียกว่าผักหลักไก่ถ้าคนใต้แปลว่าผักลักไก่ก็คือเห็นว่าที่มาคือยังไงนะฮะ
2: คือสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: อันนี้จะขึ้นอยู่ตามชายหาดอยู่แล้วแล้วมันจะมีไก
1: ่
2: ที่เป็นไก่ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมากินผักตัวเนี้ย
1: ครับ
2: ค่ะทีนี้ชาวบ้าน
1: อ
2: ่ะเวลาเขามาเขาเห็นไก่เยอะเขาก็มาดักไก่กันแบบว่าเหมือนจะมาจับไก่ป่าอะไร
1: คำว่าดักไก่เนี่ยคนใต้เรียกว่าลักไก่นะพี่พงศ์ไปลักไก่ไปลักไก่ก็คือผักชนิดนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่เยอะริมชายหาดแล้วไก่เนี่ยมันจะมากิน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คนเนี่ยเมื่อเห็นไก่เยอะเนี่ยก็จะไปดักจับไก
2: ่
1: ก็เลยเรียกตามชื่อว่า
2: ผักหลัก
1: ไก
2: ่ไก
1: ่ผักหลักไก่หรือว่าภาษาใต้ออกเสียงว่าผักลักไก
2: ่
1: พี่พงศ์เรียกว่าผักลักไก่ไหม
3: ขาไม่รู้
4: เรียกว่าพักดินห้าเลย
3: ผมพักดินห้
4: า
2: อันนี้น่าจะมารุ่นใหม
4: ่อันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้ว
2: รุ่นเก่านี้เขาจะเรียกผักหลักไก
4: ่
2: หรือผักริมหาด
1: หรืออีกชื่อนึงก็จะเรียกว่าผักริมหาดเลยเพราะว่าเนื่องจากมันขึ้นอยู่ริมหาด
2: ค
4: ่
2: ะ
4: อ๋อครับ
0: การขยายพันธุ์นั้นทำได้2วิธีตัดต้นเก่าให้เหลือโคนไว้เมื่อรดน้ำบำรุงต้นใบก็จะงอกขึ้นมาใหม่หรือแตกหน่อด้านข้างส่วนวิธีที่2จะถอนเอาต้นเล็กๆที่เกิดจากไหลให้ติดรากมาด้วยแล้วนำไปปลูกใหม่เพียงแค่นี้ก็เจริญเติบโตได้แล้วล่ะครับ
1: ลิ้นห่านเนี่ยน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับพี่ตุ๊กตาเพราะว่าพี่พงษ์เนี่ยปลูกแบบเล่นๆมีอาชีพประจำทำอยู่แต่ว่าปลูกไว้เผื่ บางทีมีคนมาสั่งตัดก็ส่งไปตามร้านอาหารต่างๆเฉลี่ยแล้วเนี่ยทำรายได้ให้แบบไม่ได้ตั้งใจปลูกเต็มที่นะก็คือเดือนละประมาณ 5,000 ถ้าเกิดแบบตั้งใจเต็มที่เลยเนี่ยน่าจะเดือนละ 20,000 ได้ไหม
2: น่าจะได
1: ้20,000 น่าจะได้นะฮะ
3: เพราะเราไม่อยากไปติดต่อที่อื่นมาก
1: ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาอาชีพอยู่ในภูเก็ตนะครับก็สามารถที่จะมาขอพันธุ์พี่พงษ์ไปปลูกได้ไหม
3: ได้คร
1: ับ ได้เลยนะครับพี่พงษ์ขยายพันธุ์ให้พันธุ์ไปปลูกได้เลยแล้วจะได้ช่วยกันมีผักลิ้นหานเยอะๆพี่พงษ์บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่จะลงมาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยจะโทรมาสั่ง
3: ใช่ร้านใกล้ๆเคียงนะร้าน
1: ร้านอาหารใกล้เคียงเนี่ยที่พี่พงษ์ส่งอยู่ประจำเนี่ยเขาก็จะโทรมาบอกพี่พงษ์ว่าให้ตัดไว้หน่อยเพราะว่าลูกค้าจากกรุงเทพเนี่ยจะมาภูเก็ตแล้วเขาต้องการกินเขาสั่งไว้แบบนี้เลยโอ้เรียกได้ว่าถ้าใครมาเหมือนเรามาภูเก็ตแล้วไม่ได้กินผักลิ้นห่านเนี่ยต่อไปอาจจะมาไม่ถึง
3: ใช่ครับมันหายาก
1: มันหายากด้วย
2: หายากแล้วค่ะ
1: หายากแล้วแต่คงไม่ยากแล้วล่ะครับเพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้อย่างนี้แล้วนะต่อไปนะ
2: เป็นไงทำหน้า
1: คุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยผักลิ้นห่านมันกินสดได้แต่ว่าพี่พงษ์บอกว่าควรจะไปล้างน้ำออกสักประมาณ3น้ำความเค็มจากน้ำทะเลเนี่ยจากกลิ่นอายทะเลเนี่ยมันจะลดลงนะครับมันถ้าเกิดว่าเราชิมสดแบบนี้เนี่ยมันจะรสชาติคล้ายๆน้ำกร่อยก็คือมีน้ำจืดผสมกับน้ำเค็มมันจะออกรสชาติประมาณน้ำกร่อยๆแต่ว่ามันจะมีความกรอบและเป็นลักษณะพืชอวบน้ำลักษณะมันคล้ายๆเหมือนกินในเคยกินในต้นอ่อนทานตะวันพองงอกอ่ะมันจะมีความกรอบๆแบบนั้นแต่ว่ารสชาติอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลย
3: ใส่ตู้เย็นร้อยนะมึงวะ
1: ใส่ตู้เย็นนี่ร้อยเลย
3: คือใส่ตู้เย็นแล้วมันจะกรอบแล้วมันจะไม่มีออกมาเค็มกว่านี้มันจะมากรอบไปเลย
1: พี่พงษ์บอกว่าถ้าเราล้างเสร็จนะครับล้างประมาณ3น้ำแล้วก็ใส่ถุงไว้แช่ตู้เย็นซึ่งไม่ต้องมีอุณหภูมิที่มันเย็นมากเย็นแบบระดับปานกลางพอเหมาะแล้วก็แช่ทิ้งไว้สักคืนนึงค่อยเอาออกมากินกับน้ำสตังจะไปชิมน้ำพริกกะปิกับผักลิ้นห่านแบบที่แช่เย็นไว้ข้ามคืนว่ามันจะกรอบขนาดไหนเช้านี้เราตัดเก็บได้ประมาณ1กิโลกรัมราคากิโลกรัมที่ส่งขายกันทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200บาทแต่พี่พงษ์เนี่ยบางครั้งก็ใจดีมีคนมาซื้อ150ก็ขายถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกันเองเลยเนี่ยบางทีกิโลกรัมละ100แต่ว่าราคาปกติเลยเนี่ยก็คืออยู่ที่200บาทต่อ1กิโลกรัมมันก็รายได้ดีเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช้เวลานิดนึง
1: ใช้เวลานิดนึง
3: กว่าจะได้สักกิโลนี่มันเหนื่อย
1: มันเหนื่อย
0: เคล็ดลับความอร่อยอีกหนึ่งอย่างเมื่อตัดเก็บมาอย่างนี้แล้วพี่พงษ์บอกว่าให้รีบล้างน้ำทำความสะอาดเลือกใบที่เสียออกทิ้งและควรล้างอย่างน้อย3น้ำเพื่อทำให้รสชาติความเค็มเจือจางออกไป

0: รอบนี้เป็นน้ำที่3แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมาผึ่งให้มันเสด็จน้ำแล้วก็บรรจุใส่ถุงส่งจำหน่ายได้แล้ว
1: ครับ
0: เรียกได้ว่าพี่พงษ์เนี่ยค่อนข้างพิถีพิถันเลยเจอเศษอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ก็จะหยิบออกตลอดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับมันมาที่มัน
0: ร้านค้าเนี่ยรักเลยผมเห็นดอกมันติดไปด้วยนี่ดอกกินได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ดอกเหลืองๆแบบนี้ก็กินได้ด้วยเนาะ
2: จากนั้นจึงตั้งพักเสด็จน้ำให้แห้งก่อนจะบรรจุใส่ถุงพลาสติกนำเข้าแช่ในตู้เย็นจะยิ่งช่วยให้ผักลิ้นห่านมีความสดกรอบมากยิ่งขึ้นและอยู่ได้นานหลายวันเป็นอาทิตย์สามารถนำมากินคู่กับน้ำพริกจะสดกรอบอร่อยมากเลยล่ะครับ
0: โอ้โหกรอบมากยิ่งแช่เย็นนะครับก็จะยิ่งมีความกรอบมากแล้วก็มันมีความสดอยู่ด้วยมันมีความฉ่ำน้ำรสชาติความเค็มเนี่ยมันจะลดลงไปนะครับเหลือไว้เพียงแค่ปลายผิดรสฝาดเล็กน้อย

ปูม้าเหล่านี้คือปูไข่นอกกระดองแม่ปูม้า1ตัวจะผลิตไข่มากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเริ่มตั้งแต่ 30,000 ถึง 2 ล้านฟองเลยล่ะครับธนาคารแห่งนี้ได้ปล่อยลูกปูม้าคืนกลับสู่ธรรมชาติเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นจำนวนประมาณ756ล้านตัวฟังแล้วก็น่าชื่นใจจริงๆเลยล่ะครับ

เมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากนาต้อยและพี่ทิพย์จะมาช่วยหยิบจับเตรียมปรุงเมนูเด็ดกับเมนูต้มกะทิผักลิ้นห่านใส่ปู

0: เริ่มด้วยการปอกมะพร้าวสองสาวเตรียมจุดเตาก่อไฟกระเทาะออกไปให้แตกแยกส่วนนาต้อยชวนกระต่ายมาสาวขูดจัดการปอกหอมแดงล้างทำความสะอาดก่อนจะบุบเตรียมไว้ตามไปจัดการคั้นกะทิจากนั้นจึงช่วยกันล้างผักลิ้นห่านแล้วนำกระทะตั้งเตาเทเอาหางกะทิลงใส่ตามไปคือกะปิต่อจากนั้นคือหอมแดงปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายรอให้น้ำกะทิเดือดสักพักทายทักช่วยจัดการปูม้า
1: ปูนี้นะคะเราได้มาจากธนาคารปูค่ะเป็นปูที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้ค่ะ

0: เริ่มเดือดจึงจัดการกวนคนหลังจากนั้นจึงล้างปูม้า
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่ปูค่ะลงไปต้มในหางกะทิให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่หัวกะทิลงไปค่ะจะช่วยย่นระยะเวลาไม่ให้กะทิแตกมันค่ะ
0: แล้วได้เวลานำพาปูม้าลงกระทะก่อนจะปิดฝาอบไว้ให้สุกสักพัก

นี้กลิ่นหอมจากปูม้าส่งสัญญาณลอยมาว่าเริ่มสุกแล้วล่ะครับรุกต่อจากการบุกพริกสดได้เวลาเติมราดหัวกะทิลงใส่จากนั้นตามไปคือผักลิ้นห่านเคล็ดลับพี่ทิพย์บอกว่าบางคนไม่ชอบความขมปลายของผักลิ้นห่านก็สามารถลวกประสานด้วยน้ำตาลทรายก็จะช่วยได้ทำให้ความขมลดลงนะครับสุดท้ายจึงโรยพริกบุบเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติของต้มกะทิผักลิ้นห่านใส่ปูม้าชัดเจนเลยครับว่ามีความมันหวานจากน้ำกะทิสดสดได้รสได้กลิ่นจากปูม้าหอมหวนชวนให้หิวผักลิ้นห่านก็ประสานรสขมหน่อยๆแต่อร่อยเมื่อต้มกับกะทิความเค็มนั้นเจือจางไปที่สุดยอดโดนใจก็ปูม้าสดสดนี่ล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูดัดแปลงค่ะที่เราจะนำเอาผักลิ้นหานนะคะมาปรุงเมนูค่ะคู่กับกุ้งเสียบค่ะที่ถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวภูเก็ตค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: ผักลิ้นหานทอดกินคู่กับน้ำยำกุ้งเสียบค่ะ

0: เริ่มต้นนะต้อยช่วยเติมถ่านแล้วประสานแกะกระเทียมตามไปคือหอมแขกก่อนจะขยำเตรียมไว้คือมะขามเปียกจัดการเด็ดพริกจินดานำพาใส่ครกยกสากโขลกให้แหลกตามไปคือกระเทียมเตรียมลิดปอกมะเขือเทศเอาส่วนเมล็ดออกด้วยได้เวลาตั้งกระทะตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวน้ำมะขามเปียกก่อนจะเติมน้ำส้มสายชูปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลปี๊บเคี่ยวไปให้ละลายน้าต้อยจัดการได้โขลกมะเขือเทศเมื่อน้ำตาลละลายตามต่อได้คือพริกและกระเทียมจากนั้นจึงใส่ชิ้นเนื้อมะเขือเทศลงไปผสมเคล็ดลับความอร่อยในน้ำยำสูตรพี่ทิพย์นั้นพี่ทิพย์บอกว่าต้องเคี่ยวไว้ข้ามคืนเลยล่ะครับ
1: เคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้นะคะอยู่ที่น้ำเคี่ยวนี่แหละค่ะที่จะต้องเคี่ยวจนเหนียวหนืดแล้วก็ข้นค่ะพอเป็นเหนียวข้นแบบนี้ค่ะจะทำให้เวลาที่เราเอาไปยำเครื่องยำจะจับตัวกัน
2: ใช
1: ่ไหมคะแล้วก็ลดกลิ่นพริกแล้วก็กระเทียมได้ด้วยค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราเคี่ยวจนเหนียวข้นแบบนี้ค่ะจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเป็นเดือนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ทิพย์เคี่ยวเตรียมไว้ให้ตั๊กค่ะพิเศษเลยนะ
2: ค่ะ
0: จากนั้นได้เวลาล้างผักลิ้นห่านก่อนจะประสานล้างมะม่วงเบาปอกเปลือกเอาแล้วลงคมสับหยิบจับผึ่งไว้ให้เสด็จเตรียมไว้ชุบแป้งทอดจากนั้นจึงซอยหอมแขกล้างน้ำเตรียมสับไว้คือแตงล้านเด็ดเตรียมไว้คือพริกสดจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศตามไปจึงซอยพริกจินดาได้เวลาหั่นมะนาวแล้วถึงคราวซอยผักชีตามไปคือต้นหอมจากนั้นเตรียมจัดการละลายแป้งชุบทอดเติมลงไปคือน้ำปูนใสปรุงรสด้วยเกลือตีไปให้แป้งเข้ากันจากนั้นจึงหล่อพักไว้ในน้ำเย็นได้เวลาตั้งกระทะเทน้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำกุ้งเสียบลงไปทอดกุ้งเสียบนั้นเป็นของขึ้นชื่อของคนภูเก็ตนิยมทำน้ำพริกกุ้งเสียบรสชาติอร่อยเฉียบสุดยอดไปเลยล่ะครับจากนั้นได้เวลานำผักลิ้นห่านชุบลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนกว่าจะเหลืองสุก

ตามไปจึงบีบน้ำมะนาวกวนคนให้เข้ากันตามลงไปพลันคือกุ้งเสียบและเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผ็ดอร่อยได้การคือพริกสดตามไปคือหอมแขกเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยมะม่วงเบาแล้วเอาแตงล้านลงประสานได้การคือมะเขือเทศคลุกเคล้าให้เข้ากันโรยใส่พลันคือต้นหอมและผักชีเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติของน้ำยำกุ้งเสียบมันเฉียบเด็ดสารตีเปรี้ยวเผ็ดหวานประสานกันดีแซ่บมากอร่อยเวอร์ยิ่งเจอกับผักลิ้นห่านชุบแป้งทอดรัดกอดความกรอบกรุบเข้ากันอร่อยมากเมนูนี้ยิ่งทำให้ผักลิ้นห่านกินอร่อยได้ไม่ยากสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

โลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงศาสตร์วิชารอ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียน จะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
4: ให้ดีขึ้น
5: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

0: ือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักหุกกรมประกาศเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับหุกกรมประกาศเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
1: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆไงครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของหุกกรมประกาศมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็เป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกรมประกาศครับผม
0: การขับเคลื่อนหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
3: น้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
4: แกนนำ
3: ของอะไรเอ่ย
4: ของหุกกรมประกาศ
3: หลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9
4: ดี
3: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
4: ดีหนึ่ง
3: ดีหนึ่งคือ
4: เป็นคนดี
3: เป็นคนดีเป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
4: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
3: แล้วก
4: ็กวาด
3: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
4: ไม่ยาก
3: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำ

ว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพราะว่าที่นี่ยังมีความพิเศษอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันต่อครับ
0: วัดโพเป็นวัดโบราณที่มีมาแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่สถาปนาเป็นวัดสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามในครั้งนี้เองที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราวิชาความรู้ต่างๆมาจารึกไว้บนแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณวัดโพแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นจารึกอักษรไทยมีอักษรขอมเพียงเล็กน้อยส่วนภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยมีภาษาบาลีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโคลงฤาษีดัดตนโคลงโลกนิธคำจารึกเรื่องราวในจิตรกรรมสุภาษิตทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพเป็นแหล่งความรู้ของมหาชนไม่เลือกชนชั้นบรรดาศักดิ์วัดโพจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยเมื่อพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 ชิ้นเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพุทธศักราช2554ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน
1: ตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโครงฤาษีดัดตนเป็นหนึ่งในจารึกวัดโพที่จะรับการต่อยอดภูมิปัญญามาเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือที่รู้จักกันดีในนามนวดวัดโพนั่นเองครับ
0: เมื่อรูปฤาษีดัดตนที่ปั้นด้วยดินตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่งชำรุดหักพังลงจึงได้รับการหล่อขึ้นใหม่ด้วยชินหรือสังกะสีผสมดีบุกจำนวน80ท่าต่อมาถูกนำมารวมไว้ที่เขาฤาษีดัดตนใกล้กับพระวิหารทิศใต้โดยมีเหลืออยู่เพียง24ท่า25ตนส่วนจารึกอยู่ที่ศาลารายและศาลาเปลื้องเครื่อง
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อประชาชนคนไทยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพจึงเป็นดั่งศูนย์รวมสรรพวิชาสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเป็นมรดกสำคัญของโลกอีกด้วยสวัสดีครับ

0: ว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกแน่นอนนะครับก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวนาทั่วประเทศมักจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองเพราะว่าการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในมือของชาวนาแล้วนะครับแต่ว่าไปอยู่ในมือของนักวิชาการแล้วก็บรรษัทใหญ่นั่นทำให้องค์ความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวของชาวนานั้นแทบจะสูญหายไปเลยทีเดียวนะครับชาวนารุ่นใหม่ๆที่จะเริ่มต้นทำนาทุกวันนี้ขาดความมั่นใจแล้วก็ขาดองค์ความรู้ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเองนะครับวิธีการแก้ไขในการปลูกข้าวแต่ละครั้งก็คือการวิ่งเข้าไปในตลาดเพื่อที่จะไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกนั่นเองผลที่ตามมาก็คือว่าราคาแพงมิหนำซ้ำข้าวเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นยังไม่ได้คุณภาพด้วยนะครับมีข้าวปลอมปนจนส่งปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งตามมาอีกวันนี้เราจึงมีชาวนาที่ถือว่าเป็นผู้รู้เป็นชาวนาขั้นเทพมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการคัดเมล็ดพันธุ์และการเก็บเมล็ดพันธุ์ว่าวิธีการทำอย่างไรบ้างจะยากง่ายอย่างไรไปติดตามชมได้เลยนะครับ

0: คือเกิดจากชาวนาเนี่ยต้นทุนที่สูงเพราะว่าหนึ่งสิ่งเจือปนเนี่ยมันก็โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่ายังเขาเรียกข้าวดิบอยากจะเรียนรู้ว่าการคัดเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะทำยังไงฮะจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างฮะ
1: พันข้าวแต่เดิมก็เป็นของชาวนาเขาคัดเลือกเขาเก็บรักษาเขาปลูกกันมาต้องเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะใครจะรู้ดีกว่าชาวบ้านเพราะฉะนั้นข้าวจะมีลักษณะแบบไหนอันไหนดีไม่ดีจะปลูกฤดูไหนจะเก็บไปทำอะไรเนี่ยชาวบ้านรู้หมดเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะไม่มีปัญหาเลยเรื่องพันข้าวเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้หรือว่าคนอื่นไม่มาจัดการเรื่องข้าวนี่พอช่วงหลังๆกรมการข้าวมีบทมากขึ้นเพราะว่ากรมการข้าวจะดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะอันที่สองก็คือเขตภาคกลางที่มีชมพูทานเนี่ยก็จะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากพันธุ์พื้นบ้านซึ่งชาวบ้านเขารู้จักกลายเป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวผสมขึ้นมาใหม่แล้วก็ชาวบ้านไม่รู้จักเลยว่ามันมาจากไหนมันลักษณะเป็นแบบไหนมันชอบอะไรมันยังไงเนี่ยไม่รู้เลยเราก็ต้องรื้อฟื้นความรู้เดิมนะที่ปู่ย่าตายายเรามีหรือว่าเรามีในท้องถิ่นเอาขึ้นมาก่อนเราถึงจะเอาความรู้ข้างนอกเนี่ยที่มันยังขาดอยู่เนี่ยเอามาเติมให้มันเต็มหรือว่าให้มันสมบูรณ์แบบมาใช้งานได้จริงมาแก้ปัญหาใหม่ได้จริงวิธีการเราเนี่ยมันก็ต้องทำทีละขั้นตอนแล้วก็พอทำได้แล้วเราก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านด้วยกันหรือว่าไปเอาความรู้จากเพื่อนด้วยกันมาเสริมกันเองแล้วพอทำได้จริงเนี่ยเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งพัฒนาพันธุ์ข้าวได้เองแทนกรมการข้าวเลยก็ได้ถ้าเป็นข้าวพื้นบ้านเนี่ยเริ่มจากเราลงไปในแปลงตอนที่กำลังจะเกี่ยวแล้วไปเลือกเอาต้นสมบูรณ์อ่ะกอมันจะมีกอที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะกอที่สมบูรณ์คือแตกหลายหน่อนะก็คือแตกกอดีกอใหญ่แต่กอที่ดีสุดเนี่ยกลับมาบ้านมาตากให้แห้งแล้วก็มาเลือกอรวงดีสุดในกอหนึ่งต้องรวงยาวนะแต่ส่วนใหญ่ถ้ากอเดียวก็จะรวงใกล้เคียงกันทีนี้พอรวงใกล้เคียงกันเนี่ยถามว่าอันไหนน้ำหนักดีกว่ามันถึงว่าเม็ดเยอะกว่าแล้วแต่ละเม็ดเนี่ยมันไม่รีบเม็ดดีคือเม็ดที่มันสมบูรณ์มันเต็มมันยาวเรียวไม่มีรอยไม่มีโรคเราเลือกจนกระทั่งเอามันใกล้เคียงกันนะพอใจแล้วไอ้ข้าวเปลือกเนี่ยเราคิดว่าพอใจแล้วเราถึงจะต้องแกะเป็นข้าวกล้องอีกทีนึงเวลาแกะก็แกะตรงก้นมันแกะก้นไหมขีดเนี่ยนะแล้วค่อยๆบีบก็จะกลายเป็นเม็ดออกมาถ้ามันมีท้องไข่หมายถึงว่ามันจะมีขุ่นเป็นบางจุดเป็นท้องปลาซิวเราก็ต้องคัดออกตามหลักการเนี่ยต้องให้ได้ข้าวที่เป็นเม็ดข้าวกล้องสมบูรณ์แบบเนี่ยเกิน100เมล็ดเพื่อให้เพาะงอกเนี่ยอย่างน้อยได้100ต้นเราจะเอา100ต้นเนี่ยเป็นต้นกล้าไปปักดำเพื่อจะเปรียบเทียบกันในนาเราแล้วก็จาก100ต้นเนี่ยเราจะคัดต้นดีสุดเนี่ยไม่เกินสักประมาณ5หรือ6ต้นเอาไว้ทำคัดต่ออีกฤดูนึงการเฉพาะเขางอกเขากรองเนี่ยจะต้องหนึ่งก็คือมันต้องป้องกันพวกแมลงพวกมดเนี่ยมากินตามันฉะนั้นเราจะไปเพาะในวัสดุที่มันมีแต่ความชื้นแล้วไม่มีเชื้อโรคนะเช่นขี้เถ้าแกรบดำหรือว่าจะเป็นทรายสะอาดเนี่ยได้นี่พอมีแล้วเราก็เอาทรายใส่นะครับทรายใส่ใส่สักเศษ 3.4 นะไม่ต้องเยอะนะแล้วก็เอาเม็ดข้าวเนี่ยโรยนะโรยให้ห่างพอๆกันพอเราโรยเสร็จเราก็เอาทับสักประมาณเซนหนึ่งไม่ให้มันลอยขึ้นมาให้โดนแสงโดนแมลงโดนมดมากินแล้วก็เอาน้ำลดพอให้ชื้นๆก็พอนะแล้วเราก็ไปเติมที่จานรองให้ไอ้น้ำที่อยู่ในจานรองเนี่ยมันก็จะป้องกันแมลงกับมดแม่มาตอมได้นะไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นแปลงถาวรก็คือเอาไปตกกล้าไว้ก่อนให้มันกล้ามันโตจาก10วันเนี่ยเป็น21วันอย่างน้อยนะสัก3อาทิตย์เนี่ยขึ้นไปแล้วถึงจะย้ายจากไอ้ตัวดินตรงนี้เอาไปปลูกในแปลงจริงๆ

ูด้าเราคัดได้อย่างน้อย100เม็ดเนี่ยเอาไปเพาะขึ้นอย่างน้อย100ต้นเป็นข้าวกล้าเนี่ยนะเป็นต้นกล้าเนี่ยจาก100ต้นเอาไปปลูกในแปลงใหญ่แล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมให้อย่างที่เราต้องการเป็นฤดูไหนที่เราชอบนะหรือจะปลูกจริงฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวจะเป็นสภาพดินแบบไหนแบบดินเหนียวดินทรายที่เรามีเนี่ยแล้วก็โรคแมลงเป็นยังไงปุ๋ยที่จะใช้เป็นใช้ปุ๋ยแบบอินทรีย์แบบไหนหรือว่าจุลินทรีย์ที่ใช้จุลินทรีย์แบบไหนเนี่ยเอาสิ่งที่เราต้องการจะใช้นี่แหละเอาไว้ทดสอบเลยเพราะฉะนั้นไอ้ต้นกล้าต้นไหนจากเม็ดไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมกับไอ้สภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันก็จะตอบสนองดีกว่าเช่นแตกกอมากกว่าต้นแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นแมลงเม็ดเต็มเม็ดดกเราก็จะเอาต้นที่ดีสุดจาก100ต้นนั่นน่ะเอามาทำพันธุ์ต่อฤดูต่อไปคัดต่ออีกคือชาวนาถ้าจะเป็นชาวนาอาชีพนะเอาตัวรอดได้แล้วก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถจะอยู่ถาวรยึดอาชีพเนี่ยให้ลูกหลานอยู่ได้ถึงอนาคตถาวรเนี่ยนะจะต้องให้ตัวเองเนี่ยมีเรียกอะไรมีความสามารถในการจัดการสิ่งที่จำเป็นนะเช่นเรื่องศัตรูพืชเรื่องดินเรื่องพันธุ์ข้าวนะถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องความสามารถในอาชีพเราเนี่ยนะเราก็จะกลายเป็นอาชีพชั้น2แล้วก็ไม่มีอนาคตต่อไปเพราะนั้นถ้าอยากจะมีศักดิ์ศรีเราก็ต้องพัฒนาไอ้เทคนิคที่จำเป็นเหล่านี้ให้ได้เหมือน

0: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายามองนั้นถือว่าเป็นยาครอบจักรวาลที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมาช้านานนะครับไปดูที่ตู้ยาสามัญประจำบ้านแทบทุกบ้านก็จะพบนะครับว่ามียาหม่องเกือบทุกบ้านเลยนะครับเพราะว่ายาหม่องนั้นใช้ได้สารพัดโรคนะครับทั้งวิงเวียนศีรษะปวดหัวนะครับหรือแม้กระทั่งแมลงสัตว์กัดต่อยเพราะฉะนั้นจะดีแค่ไหนครับถ้าหากว่าเรามาทดลองทำยาหม่องไว้ใช้เองนะครับในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำวิธีการทำยาหม่องสมุนไพรแบบ2สูตร2สไตล์นะครับเอาไว้ใช้จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการทำได้อย่างไรแล้วผลที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรจะสามารถแก้ไขปัญหาการวิงเวียนศีรษะแมลงสัตว์กัดต่อยได้อย่างชะงัดหรือไม่ติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ
1: ผู้ชมคะขณะนี้หน้าร้อนกำลังมาเยือนแมลงกำลังออกหากินอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันหรือถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยไว้ใช้เพื่อเป็นการพึ่งตนเองการทำยาหม่องไพรเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยสมุนไพรนะคะหัวไพรนำมาหั่นให้ละเอียดนะคะ1กิโลกรัมนะคะขมิ้น100กรัมนะคะหั่นให้ละเอียดเหมือนกันนะคะเมื่อหั่นให้ละเอียดแล้วก็เทน้ำมันงาให้ท่วมน้ำมันงาประมาณ2ลิตรนะคะแล้วเราก็ต้องเอาไปเคี่ยวนะเอาไปเคี่ยวประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมง5ถึง6ชั่วโมงจนกรอบนะคะกรอบเสร็จแล้วเราก็เอามากรองนะคะกรองเพื่อที่จะเอาน้ำมันพระน้ำมันเที่ยวไพรเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งแท้ๆนะคะผสมกับวาสลีนนี่คือไข่แกะนะคะประเทศไทยเราผลิตไม่ได้ต้องนำเข้าจากออสเตรเลียหรือยุโรปที่เขาเลี้ยงแกะเยอะๆทำไมเราถึงไม่ใช้พาราฟินไข่พาราฟินเนี่ยจะทำมาจากผลพลอยได้จากการกัดน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันมีสารพลาสติกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วัสดุธรรมชาติจากบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะขี้ผึ้งเนี่ยในขี้ผึ้งเนี่ยจะมีสารพอพอลิสอยู่สารพอพอลิสตัวเนี้ยจะช่วยเก็บตัวยาของเราไว้ได้นานนะคะอันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งเนี่ยประมาณ30กรัมนะคะบวกกับวาสลีน70กรัมนะคะนำมาใส่ในหม้อหรือในถ้วยแก้วที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็ละลายก็จะได้ครบ100ซีซีพอดีนะคะเราก็จะนำเอาขี้ผึ้งที่หลอมละลายเนี้ยนะคะลงออกจากเตานะคะแล้วก็มาเติมน้ำมันไพรเติมลงไป30ซีซีนะคะหลังจากเราเติมน้ำมันงาเคี่ยวไพรลงไปเราก็จะแต่งกลิ่นด้วยพิมเสนน้ำพิมเสนน้ำเนี่ยก็นำมาจากพิมเสนเมนทอนกระบูลนะโดยการนำเมนทอน2ส่วนพิมเสน1ส่วนกระบูล1ส่วนนะคะเมื่อรวมกันแล้วนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะแล้วก็นำพิมเสนน้ำมา40ซีซีแล้วก็จะใส่ลงไปแล้วก็จะเติมน้ำมันละกำลงไป40ซีซีแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสเพื่อการแต่งกลิ่น10ซีซีหลังจากนั้นเราก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันพอคนให้เข้ากันเราก็ต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วขวดจะเป็นขวดเล็กก็ได้ขวดใหญ่ก็ได้ที่เราต้องคนและรีบเทเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะมันจะแข็งตัวนะคะติดภาชนะที่เราทำเดี๋ยวอีกสักประมาณ1หรือ2นาทีขี้ผึ้งก็จะแข็งตัวในขวดนะในขณะที่เรารอยาหม่องไพรแข็งตัวเราก็ยังจะมียาหม่องเสลดพังพรถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยสูตรต่อไปค่ะก่อนอื่นเราจะต้องนำเสลดพังพรตัวเมียนะคะเสลดพังพรตัวเมียหน้าใบลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะคะนำมาหั่นฝอยๆเลยค่ะเหมือนกับหั่นใบมะกรูดใส่แกงนะคะใส่ในภาชนะนะคะต้องการทำมากก็ใช้มากต้องการทำน้อยก็ใช้น้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้แอลกอฮอล์เทนะคะให้ท่วมเลยนะคะเราใส่แอลกอฮอล์ไปเพื่อที่จะดูด ดูดเอาตัวยาออกมาจากใบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแต่ไม่ควรจะเกิน3คืนนะคะไม่ควรจะเกิน3คืนหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปตุ๋นเอาไปตุ๋นก็คือเอาค่อยๆระเหยเอาแอลกอฮอล์ออกโดยไฟอ่อนๆนะคะเมื่อเรากรองกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะเราก็จะได้น้ำสกัดเสลดพังพรสีเขียวสวยงามนะคะวัสดุก็มีขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งเราจะใช้ขี้ผึ้ง60กรัมนะคะวาสลีน140กรัมวาสลีนก็ทำมาจากไข่แกะเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปละลายด้วยไฟอ่อนๆ นะคะเราก็จะได้ขี้ผึ้งกับวาสลีนเนี่ย200ซีซีใช่ไหมคะเวลาจะผสมเราจะต้องยกลงจากเตามาผสมข้างนอกนะคะผสมข้างนอกนะคะอันนี้ก็อุ่นๆ นะคะให้ละลายอุ่นๆอย่าให้ร้อนจัดนะคะทีนี้เราก็จะผสมพิมเสนน้ำเนี่ยลงไปประมาณ100ซีซีแต่ถ้าไม่ชอบเย็นมากๆเราก็ใช้แค่80ซีซีนี้เราก็จะใส่เสลดพังพรลงไปประมาณ40ซีซีนะคะ40ซีซีนะ40ซีซีนะคะค่อยๆเทนะคะในขณะที่เทก็คนไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นตะกอนนะฮะแล้วก็ให้สีเข้ากันสีของสมุนไพรแล้วก็ตัวสมุนไพรเสลดพังพรรวมกับขี้ผึ้งสม่ำเสมอนะคะนี่เราก็จะได้สีสวยงามก่อนที่เราจะเทยาหม่องเสลดพังพรเราจะเติมน้ำมันงาลงไป10ซีซีนะคะน้ำมันงาเนี่ยเติมลงไปเพราะว่าสมุนไพรของเราเนี่ยบำรุงผิวใช่ไหมทาผิวเพราะฉะนั้นเราก็จะหาสิ่งที่บำรุงผิวก็คือน้ำมันงาเนี่ยจะมีวิตามินอีสูงในขณะที่เราคนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วถ้าเราเทเนี่ยมันจะแข็งตัวอยู่ในภาชนะเนี่ยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเวลาผลิตภัณฑ์ของเราทุกครั้งเราจะต้องติดฉลากชื่อยาหม่องเสลดพังพรสรรพคุณถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะได้มาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองสมุนไพรเราทำได้ง่ายแต่

0: ยชน์มหาศาลนะคะเพื่อลดการนำเข้าลดเงินตราไหลออกเพราะฉะนั้นเรามาทำสมุนไพรป้องกันแมลงนะคะนำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองนะคะ
1: สำหรับช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวช่วงนี้เป็นช่วงของการพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนนะครับในปี2552ประเทศไทยเรานั้นมีขยะมากถึง15ล้านตันทีเดียวนะครับถ้าคิดเฉลี่ยก็ตกวันละ 50,000 กว่าตันรัฐต้องเสียงบประมาณในการกำจัดมากถึงวันละ 1.7 ล้านบาททีเดียวนะครับแต่ว่าที่เทศบาลสามชุกในจังหวัดสุพรรณบุรีครับชุมชนที่นั่นรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาขยะด้วยตนเองนะครับโดยนำขยะเหล่านั้นมาทำเป็นทั้งปุ๋ยอินทรีย์รวมทั้งนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะใช้กันในชุมชนด้วยนะครับเขาทำกันอย่างไรบ้างจากขยะเหม็นๆกลายเป็นขยะหอมๆและจากรอยยิ้มของคนที่สามารถที่จะนำขยะที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ให้แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้นะครับหาคำตอบและวิธีการของชาวสามชุกได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: เทศบาลเมืองสามชุกนะคะเป็นเทศบาลขนาดกลางซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยประมาณ33ตารางกิโลเมตรนะคะในเขตรับผิดชอบของเราเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือสามชุกตลาดร้อยปีค่ะคือปัญหาของเทศบาลเมืองสามชุกในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นเราจึงได้มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหายังไงที่จะจัดการขยะในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนะคะเทศบาลเมืองสามชุกจึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะในการที่จะดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์นะคะเราได้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลเมืองสามชุกโดยเราเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2550นะคะจากการที่เราได้ก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพเนี่ยทำให้ทางเทศบาลเมืองสามชุกได้มีการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้นนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องบดขยะนะคะซึ่งจะใช้สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพแต่ถ้าเราจะดูในภาพรวมของกระบวนการการทำงานของทั้งหมดเนี่ยเราคงต้องดูกันที่ผังการดำเนินงานของโรงผลิตก๊าซชีวภาพค่ะในช่วงเช้านะคะรถของเทศบาลดอนสำชุกอะค่ะก็จะไปเก็บขยะนะคะบริเวณตลาดสดแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารนะคะเพื่อนำขยะเนี่ยกลับมายังโรงผลิตก๊าซชีวภาพนะคะเมื่อพอรถขยะมาถึงก็จะนำขยะเนี่ยลงมาสู่ลานกองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำขยะที่เราขยะอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยนะคะนำสู่เครื่องบดค่ะตัวเครื่องบดเนี่ยก็จะบดให้ขยะอินทรีย์เนี่ยมีปริมาณที่เล็กลงนะคะเพื่อให้ง่ายสำหรับการที่จุลินทรีย์เนี่ยจะย่อยสลายพอจากเครื่องบดเนี่ยมันก็จะลงมาสู่บ่อนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นบ่อสูบนะคะหลังจากที่ลงที่บ่อสูบแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวสูบนะคะที่จะสูบโยกขยะอย่างอยู่ทางถังสร้างกรดนะคะซึ่งจะมีขนาดประมาณ380ลูกบาศก์เมตรนะคะตัวนี้นี่จะเป็นตัวที่ให้จุลินทรีย์มีการกินขยะนะคะเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นมานะคะหลังจากถังสร้างกรดแล้วนะคะตัวน้ำที่อยู่ในบริเวณบ่อเนี่ยก็จะไหลล้นออกมานะคะมาสู่บ่อสร้างก๊าซนะคะซึ่งบ่อสร้างก๊าซเนี่ยจะถูกคลุมด้วยแผ่น HDPE นะคะซึ่งตัว HDPE เนี่ยจะเป็นการคลุมเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นอยู่บริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก๊าซตัวนี้ก็จะมีการถูกส่งจ่ายไปให้กับแบบประชาชนนะคะจากตรงนี้แล้วบ่อสร้างก๊าซนะคะก็จะมีตัวบ่อพักน้ำนะคะจากบ่อพักน้ำเนี่ยก็จะสู่ลงมาสู่บ่อตกตะกอนน้ำทิ้งค่ะบ่อตกตะกอนน้ำทิ้งนี้นะคะเราก็ยังจะมีปริมาณก๊าซอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะเราก็เลยต้องมีการคุมแผ่นให้ DPE เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซนี้รั่วไหลออกสู่บรรยากาศนะคะและตัวน้ำที่เหลือเนี่ยนะคะมันก็จะไหลลงไปสู่บ่อสูบน้ำแบบหมุนเวียนนะคะซึ่งตัวบ่อเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถมีเครื่องสูบนะคะที่จะนำน้ำตัวนี้นะคะไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำหรือนำตัวน้ำเนี่ยหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบค่ะกระบวนการ

0: หมดนี่คือขั้นตอนของการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ของเทศบาลตำบลสามชุกค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถคืนความสุขให้กับประชาชนในชุมชนโดยการที่ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ก๊าซได้ฟรีค่ะ
1: แก๊สชีวภาพจากเทศบาลตำบลสามชุกประหยัดกว่าเดือนหนึ่งจากเราใช้ได้3ถังเราก็จะใช้ LPG 2ถังแล้วก็จะเปลี่ยนได้1ถังประหยัดอีก1ถังนะคะคือไม่มีปัญหากับการใช
2: ้แล้วตอนเย็นใช้แก๊สห้องสามชุกอะไม่เสียตังค์ก็ดีถ้ามันออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ดีมันประหยัดเยอะ
0: การดำเนินการของโรงผลิตก๊าซชีวภาพของเรานะคะซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาประมาณ3ปีนะคะซึ่งของเราเนี่ยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2550นะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ประสบปัญหาอะไรนะคะชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำก๊าซเนี่ยไปใช้ได้ฟรีนะคะก็คือใช้ในครัวเรือนได้ฟรีแล้วก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นหรืออะไรที่รบกวนเนี่ยก็ไม่มีการรบกวนประชาชนนะคะประชาชนก็มีความพึงพอใจและเขารู้สึกว่าขยะนะคะก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างครับโมเดลในการผลิตก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองในชุมชนของชาวสามชุกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกวันนี้นะครับชาวสามชุกสามารถที่จะลดงบประมาณแผ่นดินในการกำจัดขยะได้ปีละถึงกว่า2ล้านบาททีเดียวนะครับสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะให้ชุมชนนำไปใช้ได้มากถึงกว่า60ครัวเรือนทีเดียวนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชุมชนไหนที่กำลังมีปัญหาขยะแล้วก็กำลังหาทางออกด้วยวิธีการแปรเปลี่ยนขยะจากเศษซากที่ไร้ประโยชน์นำมากลายมาเป็นพลังงานชุมชนที่สามารถใช้กันเองได้แล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับยังเทศบาลสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้ากับเรื่องราวเคล็ดวิชาความรู้ที่เราสามารถนำมาใช้ในการพึ่งพาตนเองได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัดนักบุญยอแซบตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนที่ดินที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานแก่พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสคณะมิชชันนารีแห่งกรุงปารีสเพื่อสร้างวัดในศาสนาคริสต์สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นโรงเรียนสอนศาสนานอกจากจะพระราชทานที่ดินให้ก่อสร้างวัดแล้วยังพระราชทานพระราชทรัพย์และวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกด้วยเดิมโบสถ์นี้สร้างด้วยไม้ต่อมาในราวพุทธศักราช2228ก็ได้สร้างใหม่โดยการก่ออิฐถือปูนและในระหว่างที่กองทัพพม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่2โบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อหลบภัยสงครามของชาวคาทอลิกเรียกกันว่าค่ายนักบุญยอแซบแต่ค่ายนี้ก็ถูกพม่าเผาทำลายในที่สุดบริเวณวัดนักบุญยอแซบนี้เป็นที่ฝังศพของพระสังฆราชคาทอลิก8องค์มิชชันนารีอีก23คนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2374โดยบาทหลวงปาเลกัวจากฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ชั่วคราวด้วยไม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2390บาทหลวงอัลเบิร์ตได้บูรณะต่อเติมโบสถ์เป็นแบบโรมาเนส

มีหอคอยอยู่ทางด้านหน้าหน้าต่างโบสถ์ทำด้วยกระจกสีซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูต่อมาโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็ก

0: ต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
1: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
0: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
2: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมแล้วจริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขวนมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงตัวมาช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคนะครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปไหนเมื่อที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเครื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตัวผ่าบึกผ่ามือบุกเจอบ่มีแล้วครับมันที่เป็นบุญวงไข่พญานาคเป็นแรงท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบ่งสวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งทั้งคืนมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนพัดแอวจ้ะเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้าแบบว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือที่ละบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอขอป่านี่นะครับเป็นขอป่าเออเพิ่นขอป่าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นป่าจ้ำป่าพานไปป่าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเนาะตายบ่ลําน่ะเฮา
0: เก่าโบราณคือกันนี่บ่ฮู้จักป่าบ่อนบ่จักป่าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
2: บ่มบ้ําละ
1: น้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
3: คนไปก็บ่มา
4: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
2: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
4: ันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
5: เป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววัน7 800 พันละ
5: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูเลยครับน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว4-5ตัวตวง 7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห่งบ่หลายบางปีก็แห่งหลายบางปีนี่แห่งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไว้ป่าลําคลองก็ได้การหาป่าก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันป่าเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเทศเอาไฟแสงสีแบบรอประมือกันน่ะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่าน้ำของมันต้องหนีเงินมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันที่เบิดศูนย์พันมันบ่เอาอะไรเลยเพราะว่ามันก็หาคือกันง่ายกันได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนขางมองสิมันก็สิยังหนูเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลํานึง3คนดอก2คนสินั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางนึงสิอยู่กลางถืออันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนบ่มีบาสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: นของบ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ฝูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปพรมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนสง่าเฮานี่ทรงลง2ลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: สำหรับมาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ำเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจำได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้วป่ะได้แล้วเนาะติล่ะจะบ้านจะกองเก่าเด้อตินะจะถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
2: หม้อชุดน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้